0: นิดนึงได้นะคะเพราะว่าแบบนี้เสร็จแล้วมีอะไรตรงกลางหน้าเลยตรงกลางหน้ามีจมูกอยู่ตรงกลางหน้าเด็กๆกระทาจมูกติดขึ้นไปตรงกลางดูตำแหน่งที่คุณครูปิงติดนะติดให้ถูกติดอะไรก่อนตาหูจมูกเหมือนเพลงเราเลยเสร็จแล้วถึงจะติดอะไรลงไปคะ
1: ปาก
0: ทำได้ไหมคะวิธีการติดเด็กๆทาอะไรทากาววิธีการทากาวอย่าลืมปาดอะไรด้วยปาดไม้ทากาวด้วยทุกครั้งติดเริ่มจากติดอะไรตาหูแล้วค่อยจมูกแล้วค่อยปากทำได้ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมาบอกข้อตกลงกันก่อนทบทวนกันว่าเราจะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะลูก
1: 2
0: กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นโดยวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะและมุมวันนี้คุณครูปิ๊งอยากเปิดมุมดนตรีให้ด้วยค่ะดีไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมได้แต่อย่าลืมเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้สัญญาณร้องเพลงเก็บของเมื่อไรเด็กๆก็ต้องเก็บของเล่นแล้วกลับมานั่งรอบอกเล่าผลงานกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: กลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: มีน้ำมัน
0: กับหลังหันได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรลูกเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
2: ทำก
0: ิ
2: จกรรม
0: ตัด
2: กระดาษ
0: ตัดกระดาษนะคะเดี๋ยวไปปั๊มสัญลักษณ์ที่ใบหน้านะคะ

0: เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเก็บเรียบร้อยมานั่งรอเรากันแล้วเช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะให้เพื่อนๆออกมาโชว์ผลงานให้ดูนะคะขอเชิญน้องสกายก่อนเลยค่ะวันนี้มีผลงานการปั้นนะคะสวยๆมาฝากเพื่อนๆปลายทางใช่ไหมคะน้องสกายวันนี้น้องสกายปั้นรูปอะไรคะ
1: รถถัง
0: รถถังโอ้โหมีเยอะเลยเหรอคะมีเท่าไหร่คะลูกลองนับสิคะ
1: 1 2 3 4 5
0: เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: โอ้โหนับถูกต้องด้วยค่ะเก่งไหมคะปรบมือให้สกายหน่อยค่ะการปั้นนะคะเด็กๆนะคะจะได้ความคิดนะคะจินตนาการโดยการใช้ความคิดของตนเองนั้นนะคะเด็กๆจะต้องใช้มือบีบนะคะขยำแล้วก็ปั้นดินน้ำมันค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดให้แบนหรือปั้นให้ยาวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราเป็นกิจกรรมตัดปะติดอวัยวะใช่ไหมคะมีทั้งตาหูจมูกปากวิคุณครูปิ๊งขอเชิญรูปปลาหมึกใครนะนะเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตออกมาเล่าผลงานการตัดปะติดนะคะภาพอวัยวะบนใบหน้าให้หน่อยค่ะถือให้หน่อยนะครับวันนี้น้องน็อตนะคะใช้อะไรตัดกระดาษคะ
2: กันไกล
0: กันไกลตัดอย่างไรคะลูกเป็นเส้นอะไร
2: เส้นตรง
0: เส้นตรงแล้วก็ติดอะไรคะมีอะไรบ้าง
2: มีลูกตา
0: ตามีอะไรอีกคะ
2: หู
0: หู
2: จมูก
0: จมูก
2: ปาก
0: ปากทำได้ไหมคะแล้วระบายสีผมไหมคะในผมสีอะไรคะให้เพื่อนๆดูสิคะผมนะคะสีน้ำตาลแล้วก็มีการวาดผมเป็นตั้งๆเหรอคะเพราะว่าผมของหนูสั้นๆตั้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมเองนะคะโดยออกแบบนะคะเส้นผมแตกต่างจากที่คุณครูวาดด้วยแสดงว่ามีความคิดเป็นของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังใช้มือนะคะนิ้วมือของตนเองตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ดีมากขึ้นค่ะสังเกตจากการที่ใช้กรรไกรนะคะได้ถูกต้องแล้วก็มีการตัดกระดาษนะคะตามแนวเส้นได้ตรงมากยิ่งขึ้นตัดกระดาษได้ขาดจากกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

0: ไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางลงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็มีเกมการศึกษาสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยอยากเล่นไหมคะโอ้โหเสียงเด็กๆปลายทางบอกอยากเล่นเกมกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมกันก่อนค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวก 1-4 ค่ะและเกมนี้ค่ะมีวิธีการเล่นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพของเรากันก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะตุ๊กตาหมีค่ะแต่ว่าแต่ละชิ้นเกมมีทั้งภาพชิ้นใหญ่และมีภาพย่อยเป็นภาพชิ้นเล็กค่ะอันนี้เรียกภาพหลักค่ะภาพหลักนะคะจะเป็นชิ้นใหญ่มีจำนวนแตกต่างกันและภาพเล็กเป็นภาพชิ้นย่อยนะคะก็จะมีจำนวนแตกต่างกันเช่นเดียวกันวิธีการเล่นนะคะเด็กๆต้องนับจำนวนก่อนภาพชิ้นหลักนะคะเป็นชิ้นที่เราต้องนับจำนวนก่อนชิ้นแรกเลยค่ะเลขอะไรนะมีลูกหมี1ตัวพูดสิคะ1และภาพที่2ล่ะคะมีลูกหมีกี่ตัวนับค่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2มีเท่าไหร่คะ2ตัวภาพที่3ค่ะ1 2 3มีเท่าไหร่ลูก3ตัวและภาพสุดท้ายมีจำนวน1 2 3และ4มีจำนวน4ตัวเมื่อเด็กๆนับจำนวน1 2 3 4ครบแล้วคราวนี้เราจะมาหาตัวภาพชิ้นย่อยมาจับคู่กันเพื่อให้ได้จำนวนเท่ากับภาพชิ้นหลักดูดีๆนะอย่างตัวที่1เลขอะไรนะคะ1มีจำนวน1เราก็จะหยิบภาพชิ้นย่อยลูกหมีกี่ตัวกี่ตัวคะ1ตัวเด็กๆก็หยิบภาพชิ้นเลข1มาวาง1วิ1ต้องบวกกับอะไรอีกไหม1ต้องบวกกับอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เพราะว่าครบหรือยังครบแล้วเด็กๆสังเกตฝั่งนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีชิ้นส่วนที่ว่างๆอยู่แสดงว่ามีไหมคะไม่มีเรียกว่าศูนย์พูดสิคะศูนย์ไม่มีเรียกว่าศูนย์เราก็จะนำชิ้นนี้มาบวกศูนย์กับหนึ่งมาบวกกันตอนนี้ภาพเต็มเท่ากันแล้ว1เท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วเห็นไหมคะและพอมาดูภาพชิ้นที่จำนวนเท่าไหร่คะ2ภาพนี้นะคะเด็กๆก็ต้องนำลูกหมีมากี่ตัว2ตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญเด็กคนไหนที่นั่งเรียบร้อยออกมาหยิบลูกหมี2ตัวให้คุณครูปิ๊งหน่อยค่ะขอเชิญน้องอะไรที่นั่งนิ่งๆนะทาร่าค่ะยกมือเรียบร้อยมากเลยค่ะลูกหมี2ตัวที่เป็นชิ้นเล็กอยู่ตรงไหนคะลูกหมี2ตัวที่เป็นชิ้นเล็กค่ะฝั่งที่เป็นชิ้นเล็กอันไหนมี2ตัวคะ1 2แบบนี้ค่ะตัวไหนคะหยิบมาวางก่อนเลย1และ2ใช่ไหมคะและภาพข้างๆจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่คะมี2หรือยัง
1: 2แล้ว
0: มี2หรือยังคะ
1: 2แล้ว
0: เลขอะไรนะลูกเพื่อนบอกว่าเลข0เนี่ยอยู่ตรงไหนคะเลข00ค่ะ0 ชิ้นว่างๆค่ะ

ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะเด็กๆ2บวกกับ0ได้อย่างเดียวไหมไม่ใช่วิมีอะไรบวกกันได้2อีกมีอะไรบวกกันได้2อีกฮะขอเชิญน้องน็อตค่ะขอเชิญน้องน็อตนะคะมาลองหยิบ1บวก1ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะว่าลูกหมี1ตัวกับลูกหมี1ตัวมาบวกกันทำอย่างไรลูกหมี1ตัวลองหยิบมาสิคะต่อแถวข้างล่างตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเราจะบวกเลขจำนวน2 1บวกกับอะไรนะ1ก็เอา1มาอีกตัวนึงต่อกันน้องน็อตบอกว่าบวกเอา1บวก1ก็ได้2เช่นเดียวกันลองนับสิคะเท่ากันหรือเปล่า1 2เท่ากับ2ไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแสดงว่า1บวกกับ1ก็ได้2เช่นเดียวกันเกมวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตจำนวนแล้วก็นับตัวเลขค่ะเกมนี้อาจจะยากไปนิดหน่อยนะคะสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเคยเล่นเกมค่ะพื้นฐานการบวกจำนวนคุณครูปลายทางนะคะต้องเข้าไปแนะนำเกมนี้นะคะกับเด็กๆห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเพราะการบวกจำนวนแต่ละจำนวนค่ะเด็กๆต้องนับและทบทวนจำนวนไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวให้เรานะคะไปแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่ในวันนี้แล้วเกมเดิมที่เด็กๆ เคยเล่นโดยหมุนเวียนกันเล่นนะคะในแต่ละกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

ังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูแล้ววันนี้เรานะคะหมดเวลาเกมการศึกษากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะว่าเด็กๆตั้งแต่เช้าได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างค่ะเช้ามาเราทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมแรกคะเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็ออกมาบอกเล่านะคะด้วยภาษาของตนเองได้ดีขึ้นค่ะมีการพูดนะคะเป็นประโยคได้ต่อเนื่องยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่สองละคะเราทำอะไรกันต่อคะลูกเด็กๆได้ออกกำลังกายนะคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดได้ในท่านั้นทันทีค่ะวันนี้คุณครูยังมีคำคล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆทำท่าทางได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะมีความคิดจินตนาการนะคะสามารถทำท่าทางประกอบคำคล้องจองได้ดีขึ้นด้วยค่ะและเมื่อกิจกรรมที่3ของเราเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรคะวันนี้ทำอะไรคะการล้างมือก็คือการปฏิบัติตนนะคะให้มีพลานามัยที่ดีนั่นเองเด็กๆทำได้ไหมคะนอกจากการล้างมือมีการทำอะไรอีกคะการทำอะไรอีกอาบน้ำอะไรอีกนะคะแปรงฟันล้างหน้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำอะไรด้วยคะออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะคะเช่นการนอนดึกการรับประทานลูกอมหรือน้ำอัดลมต่างๆนะคะเด็กๆคนไหนลดได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะจะทำให้ร่างกายของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะทำอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2ละคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราเป็นการตัดปะแล้วก็ติดภาพนะคะอวัยวะอะไรคะบนใบหน้าของเรามีทั้งตาหูจมูกและปากของเราค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนะคะวาดเส้นผมต่อเติมได้ด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยในการใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ดียิ่งขึ้นตัดกระดาษนะคะขาดจากกันได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ทำค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองสำหรับวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรลูกการทำอะไรเลขคะการนับเลขแล้วเอามาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเรียกว่าเกมพื้นฐานการบวกค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกการนับจำนวนตัวเลขนะคะและจับคู่ภาพจำนวนค่ะและนับตัวเลขเพื่อทบทวนนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมเป็นครั้งแรกค่ะก็สามารถนะคะนับจำนวนรวมกันกับเพื่อนๆได้แต่ต้องมีคุณครูปลายทางนะคะคอยให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะในการช่วยกันนับจำนวนแต่ละจำนวนค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็ทำกิจกรรมได้ดีขึ้นกันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วเด็กๆทำอย่างไรกันดีนะบอกลาใครคะบอกลาเพื่อนๆปลายทางของเราด้วยค่ะด้วยเพลงบอกลากันเลยยกมือขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได้
1: เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
0: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
5: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
4: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดหูไหมคะ
5: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
4: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณ ในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอก
3: ค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะ
4: ค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะ
3: ถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขา

0: ก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
7: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
5: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในกับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลามิเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
8: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
7: ก็มีนะครับ
5: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
8: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
5: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
8: สำหรับการรักษาเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนำให้ทำความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีหนองมากอาจจะใช้น้ำเกลือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยดีขึ้น
5: สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสัง

เกิดอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยัง

0: วิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง 100% เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
3: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
4: อัมพาต
3: อัมพาตคือขยับไม่ได้เลยลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
4: ไฟดับ
3: ไฟดับก็เปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
4: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แคนครับ
2: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
3: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
4: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพาต
3: คือขยับไม่ได้เลย
4: โอเค
3: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
4: ไฟดับ
3: ไฟดับก
4: ็
3: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่มั้ยฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงตายเรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
4: ่
3: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเหี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
4: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
3: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
4: ับ
3: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
4: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
3: ไม่คุ้ม
4: แต
3: ่
4: ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
3: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
4: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่แคนครับ
4: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
6: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
7: กระโดด
6: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะฮึบฮึบนี่นี่ว่าม
8: าละคนมาแล
6: ้วยังไม่พอยังพอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
8: พร้อมเจ็บขาครับ
6: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
8: อะไรน้ำหนึ่ง
6: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
8: เท้าลอย
6: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว้าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยว้าฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบใช่แล้วฮึบว้าฮึบว้าฮึบว้าฮึบว้านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวว้าฮึบ
8: ฮ
6: ึบ
8: ฮึบมันไปก่อนคนเดียว
6: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขาฮึบฮึบ
8: เป็นสาไกล
6: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
8: ิ
6: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอาเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อ

0: โดดโดดย
1: ่
0: อ
1: โ
0: ดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อ4ครั้งมา2
1: ยัง
0: 3 4เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาไหนลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
1: เหยียดส้นเท้าลงถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง4 3 2สลับมาเท้าวางแล้ววางก้มเหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
2: คนมันเก่ง
1: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3 2ลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
2: ปวดท้องเหรอ
1: 4 3 2ยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย้
2: เย
3: ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจำหรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการ ส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด

0: าดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
1: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
0: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
1: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
0: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
1: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนมาถึงโรงเรียนแต่เช้าบ้างคะเมื่อเรามาถึงที่โรงเรียนค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเรานะคะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปริชาติชัยงามค่ะเมื่อเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วเราต้องทำอะไรก่อนนะคะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะสวัสดีทักทายเพื่อนๆแล้วบ้างคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรายกมือขึ้นมาเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม

พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรต่อนะคะสวัสดีแล้วทำอะไรต่อนะส่งยิ้มให้เพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆคนไหนนะคะมาถึงโรงเรียนอย่าลืมทักทายกันและกล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมกับส่งยิ้มหวานๆให้กันตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆจะได้รู้สึกว่าโอ้โหมาโรงเรียนแล้วสดชื่นจังเลยนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้มีข่าวและเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆต้นทางฟังหรือเปล่าคะ

0: ลายทางฝั่งเช่นเดียวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะเข่าเอามือแตะไหล่ยกมือค่ะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังครับวันนี้น้องนับตังมีข่าวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะมีข่าวเรื่องอะไรคะลูก
1: ไฟดับ
0: ไฟดับที่ไหนคะ
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านของหนูเหรอลูกแล้วหนูคิดว่าเกิดจากอะไรทำไมไฟถึงดับอะลูก
1: ฝนตก
0: อ๋อมีเหตุการณ์ฝนตกเกิดขึ้นเมื่อวานเหรอคะวันไหนคะลูก
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะอ๋อมีเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็ไฟเกิดดับแล้วตังทำยังไงน้ำตังอยู่กับใครลูก
1: อยู่กับแม่
0: อยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่ทำอย่างไรคะ
1: แม่เอาเทียนมาให้แสงสว่าง
0: อ๋อแม่เอาเทียนมาให้น้ำตังเพื่อจะให้มองเห็นใช่ไหมลูกอ๋อแล้วน้ำตังคิดว่าเทียนทำให้สว่างขึ้นไหมคะสว่างใช่ไหมคะแล้วเทียนอันตรายสำหรับน้ำตังไหมคะอันตรายต้องให้ใครทำคะลูก
1: ให้แม
0: ่ให้คุณแม่ใช่ไหมคะเคยเจอเหตุการณ์ไฟดับเหมือนนับตังไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ไฟดับและนับตังของแก้ปัญหาเกิดไฟดับของแก้ปัญหาอย่างไรจุดอะไรคะใช้เทียนนะคะเพื่อจะให้แสงสว่างแล้วก็มองเห็นนั่นเองปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะแล้วสาเหตุของการเกิดไฟดับค่ะเกิดมาจากอะไรคะเมื่อสักครู่ฮะ
2: ฝนฟ้าต
0: กอ๋อฝนฟ้าตกใช่ไหมคะก็เลยเกิดการไฟดับเพราะว่าอาจจะมีภัยจากธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าภัยจากธรรมชาตินะลูกการที่ฝนตกเป็นภัยจากธรรมชาติบางที่นะคะอาจจะมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วก็ไฟฟ้าของเรานะคะก็อาจจะเกิดการติดขัดค่ะหรือหม้อแปลงระเบิดนะคะก็ทำให้ไฟบ้านของเรานั้นดับลงได้ค่ะเด็กๆก็จะมีการแก้ปัญหาโดยบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองที่อยู่ด้วยนะคะในการจุดเทียนหรือจุดไฟค่ะเพราะว่าก็จะเกิดอันตรายเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆทำเองนะคะเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะเอามือจับหูเอามือจับแก้มจับแก้มค่ะยกมือค่ะอู้มารีค่ะมารียกมือไวมากๆเลยน้องมารีคะวันนี้น้องมารีมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ
1: หนูตอนที่หนูอยู่ที่บ้านหนูเจอแมงดาทะเล
0: หนูดูแมงดาทะเลเหรอคะดูจากที่ไหนคะลูก
1: ที่บ้าน
0: ในโทรทัศน์เหรอคะลูกในไหนคะ
1: นะย่าเอามา
0: อ๋อคุณย่าเอามาแสดงว่าเป็นตัวเลยเหรอลูกอ๋อคุณย่าเอามาทำอะไรคะแมงดาทะเล
1: ย่าเอามาให้หนูดู
0: อ๋อเอามาให้หนูดูเขาเป็นอยู่ดิ้นอยู่หรือว่าตายแล้วคะลูก
1: ตายังดิ้นอยู
0: ่ยังดิ้นอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่และจะเดินอยู
0: ่รอแล้วรูปร่างเป็นอย่างไรคะแมงดาทะเล
1: เป็นแบบสี่เหลี่ยม
0: อืมเป็นแล้วเป็นยังไงอีกคะมีอะไรด้วยคะแมงดาทะเล
1: มันมีสองตัว
0: อ๋อมีสองตัวแล้วเป็นยังไงคะแล้วหนูดูแล้วหนูคิดว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นแบบขามันแบบยาวๆ
0: มีขาด้วย
1: และต้นขามีหนาม
0: ตรงหางแหลมๆใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะลูกเขาเป็นรูปร่างของแมงดาทะเลจะเป็นกลมๆแต่มีหางแหลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็มีขาอยู่ด้านล่างใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าหัวของแมงดาทะเลด้านบนนะคะอาจจะเป็นเหมือนเป็นเงาๆเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมคะที่หนูเห็นใช่ไหมลูกแล้วหนูทำยังไงต่อคะพอดูแล้วหนูได้จับไหมคะได้จับไหมคะหนูกล้าจับไหม
1: ยังไงไม่กล้า
0: หนูไม่กล้าจับใช่ไหมลูกดีแล้วค่ะเพราะว่าแมงดาทะเลตรงหางที่เป็นแหลมๆอันตรายไหมอันตรายใช่ไหมคะดีแล้วที่มารีไม่จับเก่งมากเลยค่ะ
2: หางแหลมตอนที่เราไปจับหางมัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: พ่อหลานให้หนู

0: ปจับดูนะ
1: อ๋อจับตรงหัวมันใช่ไหมคะลูกอ๋อได้ค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะหูเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเพื่อนๆเช่นเดียวกันเลยค่ะมารีเพราะว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการพบเจอนะคะสัตว์ที่เด็กๆอาจจะไม่เคยสัมผัสนะคะอันนี้เมื่อกี้แมงดาทะเลมีกี่ตัวนะคะลูก2ตัวเลยรูปร่างเป็นยังไงคะตัวเป็นยังไงคะตัวกลมๆมีอะไรด้วยมีหางเป็นยังไงคะแหลมๆแล้วหางเป็นอันตรายเพราะว่าแมงดาทะเลเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะถ้าเด็กๆโดนหางทิ่มจุ๊บจะปวดแล้วก็เจ็บต้องไปหาใครคะ
2: ค
1: ุ
2: ณหมอ
1: นั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆออกมาบอกเล่าข่าวกันดีมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะสนทนาข่าวนะคะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองค่ะให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้จดบันทึกค่ะเดี๋ยวห้องเรียนของครูปิ๊งนะคะก็จะออกมาบอกเล่าข่าวกันต่อค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้ดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเรียกเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวรีบเตรียมตัวยกมือเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆน้องก้าวมีเรื่องราวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปเล่นน้ำสระมา
0: น้ำสระที่ไหนคะลูก
1: ที่สระบ่อน้ำ
0: ที่บ่อน้ำไกลจากบ้านไหมคะไกลใช่ไหมคะแล้วคุณแม่พาไปกับใครบ้างคะ
1: กับแม่กับพ่อ
0: กับมาลองนับด้วยค่ะกับแม่หนึ่งพ่อสองแล้วใครอีกคะ
1: เก้า
0: เป็นสามมีใครอีกไหมคะสามคนนั่นเหรอคะแล้วหนูเล่นอย่างไรคะไม่จมน้ำเหรอคะเพราะอะไรคะถึงไม่จม
1: หนูโตแล้ว
0: หนูโตแล้วนั่นเองหนูต้องเล่นกับใครด้วยหนูถึงจะไม่อันตรายอะลูก
1: พ่อกับแม
0: ่ใช่แล้วเพราะว่าก้าวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่จมน้ำไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสนุกไหมคะเวลาเล่นน้ำ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วเวลาเล่นน้ำเสร็จแล้วก้าวต้องทำอย่างไรบ้างคะทำอะไรอ
1: าบน้ำ
0: ต้องกลับไปอาบน้ำแล้วทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็เดี๋ยวค่อยนอน
0: อย่าลืมเมื่อเล่นน้ำนะคะเด็กๆนะคะต้องดูแลตนเองด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ไม่สบายได้ต้องกินยาลดไข้ด้วยถ้าไม่สบายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะอยากจะยกมือแล้วก็ออกมาบอกเล่าข่าวสนทนาข่าวกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นการฝึกพูดนะคะการใช้ภาษาของเด็กๆก็จะดีขึ้นค่ะมีการพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกันยามเช้าค่ะเด็กๆคนไหนชอบการออกกำลังกายกันบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือเลยค่ะเด็กๆต้นทางนะคะก็ชื่นชอบการออกกำลังกายยามเช้าเช่นกันค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะให้เด็กๆมาฟังเสียงเครื่องดนตรีชิ้นนี้อะไรคะลูก
1: กลอง
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะ

0: เสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช้า
0: เร็วช้าเร็วแล้วก็หยุดนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะทราบกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะยืนขึ้นก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็กางแขนไม่ให้ตัวชิดกันกับเพื่อนเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของตนเองก่อนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะตรงนี้ยังว่างอยู่นะลูกขยับนิดนึงได้โอเคพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: ท่าด้วยนะคะอยู่กับที่นะคะเปลี่ยนท่าด้วยนะคะอยู่กับที่ค่ะเยี่ยมมากค่ะหลายคนอยู่กับที่เป็นแล้ววิหูเบงเห็นน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่นะขุดดินด้วยเหรอคะทำแบบนี้เหรอคะแล้วน้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ครับอะไรนะลูก
1: ป
0: ิ
1: กน
0: ิ
1: ก
0: ปิกนิกไปไหนคะไปที่ไหนคะปิกนิกตั้งแคมป์โอ้ทำท่าตั้งแคมป์เหรอคะโอ้มีท่าแปลกใหม่กันหลายคนเลยค่ะวิทำท่าอะไรอยู่คะ
1: สับหม
0: ูสับอุ้ยท่าสับหมูสับมาบ่อยแล้วใครอีกนะใครทำท่าค้างไว้ตัวแข็งๆนะ

0: อุ๊ยมีคนนี้ทำท่าอะไรอยู่นะเนี่ยอะไรนะคะ
1: ด
0: ี
1: ดก
0: ี
1: ตาร
0: ์มีท่าใหม่ๆหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราต่อกันเลยค่ะระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้ชนกันนะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปด้านหน้าด้านหลังถอยหลังก็ได้เดินหน้าก็ได้ทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวสูงๆ

0: เปลี่ยนท่าด้วยนะคะใครยังไม่ได้เปลี่ยนท่าช่วยเปลี่ยนท่าให้ด้วยนะคะคุณครูปิงจะถามคนที่ทำท่าใหม่ๆใครทำท่าเดิมคุณครูปิงไม่ถามดีกว่าวิคุณครูปิงเห็นท่าใหม่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าวันนี้มีท่าใหม่ค่ะทำท่าอะไรนะคะลูกขายขนมเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะบางคนบอกว่าวันนี้หนูเป็นอะไรนะลูกกังหันลมว้าวน่ารักมากเลยเด็กในห้องเรียนของครูปิงมีใครเป็นอะไรบ้างนะที่แปลกใหม่นะนี่ทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: นอน
0: นอนนอนมาบ่อยแล้วเปลี่ยนท่าบ้างนะได้ไหมคะอ๋อสกายล่ะคะ
1: กำลังจะวิ่ง
0: กำลังจะวิ่งโอ้โหเก่งมากเลยค่ะยืนขึ้นค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะนอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วคุณครูปิ๊งยังมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยอยากฟังเพลงไหมคะถ้าอยากฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเด็กๆต้องตอนนี้สัญญาณอะไรคะต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะร้องเพลงให้ฟังแล้วให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางตามเพลงทำได้ไหมลูกทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องเพลงนี้ให้ฟังค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอาบน้ำของศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะ

ชำระเหงื่อใครหลาดน้ำให้ทั่วเสร็จแล้วเช็ดตัวเราไม่ขุ่นมัวสุขกายสบายใจเพลงนี้เด็กๆทำท่าได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองคิดท่าทางประกอบเพลงกันต่ออีกสักสองรอบค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำท่าทางด้วยเพลงอาบน้ำกันเลยค่ะอาบน้ำ

เสร็จแล้วเช็ดตัวเราไม่ขุ่นมัวสุขกายสบายใจโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้สิบจังหวะกลับเข้าที่ค่ะ

เดี๋ยวให้นะคะเด็กๆนั่งผ่อนคลายยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยนะคะ

เอามือวางลงที่ตักค่ะแล้วสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะสดชื่นไหมคะ
1: สดชื่น
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะวันนี้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ทันทีเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆยังได้ฟังเพลงอาบน้ำใช่ไหมคะทำท่าอะไรบ้างคะทำท่าอาบน้ำทำท่าอะไรอีกคะล้างหน้าถูอะไรนะคะลูกถูสบู่ล้างมือใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนค่ะคิดท่าทางประกอบเพลงได้นะคะจากความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะโอ้โหอะไรคะบางคนบอกว่าการล้างมือหรือเปล่าทำอะไรอีกคะ
1: นอน
0: ตื่นเช้าหรือเปล่า
1: แปรงฟ
0: ันหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในหน่วยนี้เดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูปิงได้ไหมคะหน่วยนี้ชื่อว่าหน่วย
1: หน
0: ู
1: ทำได
0: ้หน่
1: วย
0: หนูทำได
1: ้
0: ในรูปมีรูปอะไรบ้างคะลูกทำอะไรได้คะตื่นนอนแปรงฟันทำอะไรอีกคะ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: รับประทานอาหารทำอะไรอีกลูกแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะคนได้ยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนก็ยกมือแสดงว่าเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็จะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการล้างมือ
1: เร
0: ื่อง
1: การล
0: ้
1: างม
0: ือ การล้างมือล้างอย่างไรเดี๋ยวคุณครูปิงยังมีนิทานอยากฟังนิทานไหมคะถ้าอยากฟังนิทานนั่งตัวตรงๆค่ะเด็กๆรักคุณครูปิง
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ู
1: ป
0: ิ
1: ง
0: พูดจาอ่อนหวานเด็กๆอยากฟังนิ
1: ทาน
0: ต้องพูดจาอ่อนหวานเหมือนคุ
1: ณคร
0: ู
1: ป
0: ิ
1: ง
0: พร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะหนังสือชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโควิด-19 เรื่องมาล้างมือกันเถอะทุกคนล้างมือก่อนกินอาหารและล้างมือหลังเข้าห้องน้ำพ่อก็ล้างมือแม่ก็ล้างมือคุณครูก็ล้างมือทุกคนล้างมือโดยถูสบู่จนมือสะอาดล้างสบู่ออกด้วยน้ำและเช็ดมือให้แห้งผมก็ล้างมือโดยถูสบู่จนมือสะอาดล้างสบู่ออกด้วยน้ำและเช็ดมือให้แห้งพ่อแม่และคุณครูชมว่ามือของผมสะอาดต่อไปผมจะล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและล้างมือหลังเข้าห้องน้ำถ้าหนูไปนอกบ้านหนูจะล้างมือบ่อยๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆในเนื้อเรื่องนิทานนะคะบอกว่าเราจะทำอะไรคะ
2: จะทานข้าวล้างม
0: ือจะก่อนจะทานข้าวเราก็ล้างมือตอนไหนอีกคะ
2: ตอนเข
0: ้
2: าห้องน้ำเสร็จ
0: หลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องล้างมือจะเป็นยังไงคะสะอาดแล้วเขาบอกว่าถ้าหนูไปไหนคะเนี่ยไปนอกบ้านก็คืออาจจะไปห้างสรรพสินค้าหรือไปสนามเด็กเล่นที่อื่นเด็กๆต้องทำอะไรด้วย
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ
1: บ
0: ่
1: อย
0: ๆพูดสิคะ
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ
1: บ
0: ่
1: อย
0: ๆบ่อยๆเหมือนที่เด็กๆเคยล้างเลยวันนี้คุณครูปิงก็เลยอยากมาทบทวนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการล้างมือของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องล้างมือกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนการล้างมืออย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำท่าทางนะคะพร้อมดูจากคุณครูปิงเลยค่ะว่าวิธีการล้างมือที่เด็กๆทำถูกต้องหรือไม่ค่ะ วิธีล้างมือให้สะอาดมี7ขั้นตอนค่ะ1ขั้นตอนที่1เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ใช้ฝ่ามือถูกันลองทำท่าไปด้วยค่ะขั้นตอนที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้ว2ข้างเลยนะคะขั้นตอนที่3ค่ะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วค่ะขั้นตอนที่4ค่ะใช้หลังนิ้วนะคะตรงนี้ถูฝ่ามือค่ะแบบนี้ค่ะถูได้ไหมคะเก่งมากเลยและขั้นตอนที่5ค่ะใช้ฝ่ามือถูนิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือโดยรอบค่ะทั้งสองข้างเลยนะและขั้นตอนที่6ของเราใช้ปลายนิ้วของเราตรงนี้นะคะถูตรงกลางนะคะถูขวางฝ่ามือทั้งสองข้างเช่นเดียวกันค่ะเก่งมากค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ทำอะไรคะถูอะไรคะลูกถูรอบข้อมือค่ะโดยใช้ฝ่ามือของเราถูอย่างนี้รอบๆทั้งสองข้างเลยนะคะเท่านี้มือของเราก็จะเป็นอย่างไรสะอาดแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมล้างอะไรออกด้วยเมื่อกี้เราใช้สบู่ด้วยใช่ไหมคะต้องล้างอะไรด้วยคะล้างน้ำด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งอยากขอตัวแทนค่ะออกมาสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง7ขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ดูทำได้ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะคัดเลือกคนที่อาสาสมัครโดยนั่งตัวตรงน่ารักจะให้ออกมาสาธิตให้เพื่อนๆปลายทางนะคะลองทำไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะสังเกตแล้วก็ลองทำท่าทางนะคะการล้างมือ7ขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะตามเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะคุณครูปิ๊งได้ตัวแทนนะคะออกมาทำการทดลองการล้างมือกันแล้วค่ะคนแรกนะคะน้องน็อตค่ะจะมาล้างมือโดยไม่ใช้สบู่ค่ะและคนที่2นะคะน้องซินค่ะจะมาล้างมือนะคะโดยใช้สบู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองไปทำการทดลองกันค่ะเหมือนกับคุณครูห้องเรียนต้นทางเลยทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะบอกว่าอยากทดลองล้างมือบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสังเกตตอนเด็กๆค่ะไปล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆจะล้างมือนะคะตอนที่ไปไหนบ้างคะก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากทำธุระส่วนตัวหรือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะคอยสังเกตเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบการทำศิลปะบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชื่นชอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ0 2 5 10 0 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าห้าศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปบทางซ้ายปบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันห้าห้าห้าห้าห้าห้าเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆนะเอามือวางไว้ที่ตักเลยนะคะเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูปิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะ

เรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะกิจกรรมที่1ของเราเด็กๆใช้อะไรเป็นอุปกรณ์บ้างคะกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันเราใช้อะไรบ้างลูกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเก่งมากค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดรูปด้วยสีเทียนใช่ไหมคะเด็กๆใช้อะไรลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถทำแผ่นรองนุ่มขึ้นนะคะโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะและกระดาษสีนะคะเพื่อรองซับนะคะให้เด็กๆค่ะกดนะคะตอนพิมพ์ภาพจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและตัวต่อนะคะพลาสติกสร้างสรรค์ที่มีรูปทรงเป็นยังไงคะสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้แม่แบบนะคะโดยการใช้นี่เลยบล็อกพลาสติกสีต่างๆก็จะมีขนาดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะใช้บล็อกพลาสติกนะคะเด็กๆจะใช้ด้านที่เป็นรูปนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยการกดลงไปที่ไหนคะที่สีค่ะสีที่อยู่บนฟองน้ำนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กก่อนนะคะถ้าคุณครูปิ๊งใช้สีแดงคุณครูปิ๊งก็กดลงไปที่สีแดงบนฟองน้ำแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปบนฟองน้ำเลยจุ่มๆแบบนี้พอสีติดแล้วนะคะเด็กๆก็เอามาพิมพ์บนไหนคะลูกแผ่นกระดาษของเรานะคะจะวางบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้ค่ะและพิมพ์ลงไปค่ะ

0: เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ภาพนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะว่าจะทำเป็นรูปอะไรคุณครูบิงทำเป็นรูปอะไรนะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยเด็กๆคะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็วางลงในไหนคะในตะกร้าใช่ไหมคะแต่เด็กๆใช้สีที่คุณครูปิ๊งปั๊มเป็นสีแดงไปปั๊มสีน้ำเงินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าสีที่ติดอยู่นะคะจะไปผสมนะคะในกล่องสีคนละสีกันก็จะทำให้สีเลอะใช่ไหมคะพองน้ำก็จะเลอะนั่นเองเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วตากไว้สักครู่แล้วนำไปวาดต่อเติมได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆหรือเด็กๆอาจจะพิมพ์เป็นรูปอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ไปวาดต่อเติมก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอย่าลืมไปตากผลงานให้แห้งเสียก่อนที่จะนำไปวาดเพิ่มเติมด้วยนะคะเด็กๆอยากทำหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนดีไหมคะเราทำอย่างไรบ้างคะข้อตกลงของเราทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยเท่าไหร่ลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็ถึงจะได้เล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมเกมการศึกษาด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถไปฝึกเล่นเกมกันได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรง

แล้วนะและอย่าลืมเมื่อเล่นทุกครั้งนะคะคอยฟังเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่แสดงว่าหมดเวลาค่ะในการเล่นแล้วเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นนะคะแล้วกลับมานั่งรอคุณครูที่เดิมนะพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะแถวที่หนึ่งทำอะไรคะกับหลังหันค่ะไปหยิบดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะแถวที่สองทำอะไรคะ
1: วาดภาพ
0: ด้วยสีเชิญไปหยิบปั๊มเลยปั๊มสัญลักษณ์เลยและแถวที่สามทำอะไรคะ
1: พิมพ์ภาพเป็นบล็อก
0: พิมพ์ภาพด้วยวัสดุที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวต่อแถวนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วก็เข้ากลุ่มพิมพ์ภาพค่ะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะน่ารักมากค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าตอนนี้มานั่งรอกันแล้วเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆคนไหนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้บ้างคะยกมือให้ดูหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเพื่อนๆนะคะมาโชว์ให้เด็กๆโรงเรียนปลายทางได้ดูเช่นเดียวกันค่ะคนนี้ใครนะน้องทาร่าขอเชิญโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางชมหน่อยค่ะวันนี้น้องทาร่าสร้างสรรค์ผลงานอะไรคะ
1: คุณแม่พาหนูไปซื้อลูกอม
0: วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะมีเรื่องราวว่าแม่พาหนูไปซื้อลูกอมค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็เขียนบันทึกให้น้องทาร่านะคะด้านล่างค่ะว่าคุณแม่พาหนูไปซื้อลูกอมตามที่หนูเล่าให้คุณครูฟังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยใส่องค์ประกอบหรือรายละเอียดนะคะมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้สีนะคะได้ดีขึ้นโดยการระบายสีอยู่ในรอบรูปต่างๆ

0: นะคะได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะวางชื่อไว้ก่อนค่ะขอเชิญผลงานกิจกรรมใหม่วันนี้อีกสักหนึ่งคนนะคะไอ้อันนี้ของใครนะลูกหมึกค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะอยากทราบจังเลยค่ะว่าวันนี้น้องน็อตสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไร
1: หุ่นยนต
0: ์ฮะ
1: ห
0: ุ่
1: นยนต
0: ์หุ่นยนต์ใช่ไหมคะอุ๊ยมีอะไรเป็นหุ่นยนต์เป็นองค์ประกอบของหุ่นยนต์บ้างคะอันนี้อะไรคะแขน
1: หัว
0: ฝั่งนี้ล่ะคะเขาถืออะไรอยู่คะหุ่นยนต์ถืออะไรอยู่ไหมคะถืออะไรคะมีไหมเหมือนมีถืออ๋อเป็นเกราะเหรอคะโอ้โหตรงนี้เป็นขาใช่ไหมคะเหมือนไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะมีจินตนาการของตนเองแล้วก็มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการพิมพ์ภาพของเด็กๆนะคะจะใช้องค์ประกอบของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมาต่อกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะคิดสร้างสรรค์ภาพนะคะว่าสี่เหลี่ยมแต่ละทรงนะคะนำมาต่อกันจะเกิดรูปภาพอะไรขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะคิดแล้วก็มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮ้ฮ่าปรบมือข้างซ้ายปรบมือข้างขวาแล้วเอามือลงค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วบ้างนะโอ้โหหลายคนนะคะบอกพร้อมแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็นำเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเกมนี้มีชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆเห็นหรือยังคะว่าภาพกับสัญลักษณ์เป็นอย่างไรคะอยากเห็นไหมคะอยากเห็นใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิงก็มีภาพดังนี้เลยมีภาพอะไรบ้างคะกางเกงเสื้อกระโปรงรองเท้าและหมวกค่ะแต่เอ๊เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีอะไรอยู่ใต้รูปภาพด้วยมีอะไรคะมีตัวพยัญชนะไทยค่ะและสระนะคะเรียกว่าคำพูดสิคะ
1: คำ
0: หรือว่าที่เราเรียกว่าสัญลักษณ์ของวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตคำเหล่านี้ค่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อ่านพร้อมคุณครูปิงค่ะกางเกง
1: กางเกง
0: ตัวนี้มีคำเดียวนะคะเสื้
1: อ
0: เสื้
1: อ
0: จะออกเสียงตัวพยัญชนะนั่นเองค่ะกระโปรง
1: กระโปรง
0: รองเท้าร
1: องเท
0: ้
1: า
0: หมวก
1: หมวก
0: แล้ววันนี้คุณครูปิงก็มีสัญลักษณ์ที่จะให้เด็กๆนำภาพมาจับคู่ค่ะเช่นภาพแรกนะคะเป็นภาพกางเกงใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเห็นสัญลักษณ์คำภาษาไทยว่ากางเกงอยู่ด้านล่างคุณครูปิงก็จะจับภาพกางเกงแยกออกมาก่อนวิธีการเล่นนะคะจับภาพแยกออกมาก่อนเพื่อจะหาคำว่ากางเกงเด็กๆต้องสังเกตคำว่าคำว่ากางเกงที่เหมือนกันกับด้านล่างตรงนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะมากี้คะมากี้ลองสังเกตคำนะคะว่าคำไหนที่เหมือนกับคำว่ากางเกงแบบนี้ลองดูสิคะคำไหนคะมีไหมคะกางเกงแบบนี้ค่ะหาเจอไหมลองหยิบสิคะเหมือนไหมคะอันไหนเอาที่เหมือนค่ะเหมือนแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่ากางเกงเหมือนกันหรือเปล่าลองดูสิคะเด็กๆเหมือนไหมคะอ่านว่ากางเกงแบบเดียวกันหรือเปล่ากางเกงเหมือนไหมคะเหมือนอ่ะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะมีอีก1ชิ้นขอเชิญค่ะเชิญน้องซินค่ะน้องซินยกมือคนแรกเลยค่ะน้องซินทราบไหมคะคำว่ากางเกงอีก1ชิ้นอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตคำดูสิคะเหมือนไหมคะเพื่อนเพื่อนเหมือนไหมคะกางเกง
1: กางเกง
0: เหมือนไหมคะเหมือนมีพยัญชนะตัวกออยู่ข้างหน้าเหมือนกันเลยตัวงออยู่ข้างหลังเหมือนกันเลยเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตด้วยนะว่าแต่ละตัวพยัญชนะไทยนะคะเขียนเหมือนกันก็จะอ่านเหมือนกันค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมจะเล่นเกมไหมนะขอบคุณน้องซินนะคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปสังเกตภาพคำใต้ภาพและจับคู่นะคะกับสัญลักษณ์คำแบบนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะอย่าลืมเก็บเกมการศึกษาทุกครั้งหลังเล่นเสร็จค่ะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะกับเกมเดิมที่เด็กๆ เคยเล่นไปแล้วนะคะกับเกมใหม่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะมีเล่นเกมการศึกษากันได้สนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมการศึกษาได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะมีการฟังเสียงสัญญาณนะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงหมดเวลานั่นเองก็ช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนอกจากการเล่นเกมเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะลูกทำอะไรบ้างตอนเช้านะคะเด็กๆมาถึงก็ได้ทำกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่าข่าวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวรอบตัวต่างๆนะคะหรือเรื่องราวที่เด็กๆได้ดูจากโทรทัศน์มาค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆปลายทางฟังร่วมกันได้ค่ะเพราะจะเป็นการฝึกนะคะการพูดการบอกเล่านะคะเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆได้ออกกำลังกายยามเช้านะคะร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสค่ะวันนี้คุณครูยังนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะตามสัญญาณต่างๆแล้วก็หยุดได้นะคะในสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนั่งยังร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรคะอาบน้ำสู่อาบน้ำสู่ซาด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนก็ทำท่าทางนะคะโดยการคิดท่าทางประกอบเพลงอาบน้ำของครูปิ๊งค่ะเด็กๆก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะและกิจกรรมต่อมาค่ะเด็กๆทำกิจกรรมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรแล้วนะหน่วยอะไรคะหนูทำได้ค่ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการล้างมือนั่นเองเด็กๆล้างมือต้องใช้อะไรนะลูกต้องใช้สบู่ในการล้างมือเพราะว่าจะทำให้เชื้อโรคนั้นออกไปนะคะกับสบู่นั่นเองค่ะเพราะว่าในสบู่มีสารผสมนะคะที่จะทำให้เด็กๆมีมือที่สะอาดหอมสดชื่นค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมการปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะเด็กๆได้พิมพ์ภาพจากวัสดุอะไรคะที่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองเด็กๆสามารถต่อกันนะคะเป็นได้หลายภาพเลยใช่ไหมลูกคุณครูปิ๊งเห็นบางคนก็บอกเป็นดอกไม้บางคนก็บอกเป็นหุ่นยนต์ด้วยดีมากๆเลยค่ะมีจินตนาการมากๆเลยเมื่อเด็กๆทำศิลปะเสร็จแล้วเอ๊ะเราไปทำอะไรต่อล่ะเล่นตามมุมวันนี้คุณครูปิงนะคะก็เปิดมุมต่างๆให้เด็กๆได้เข้าเล่นนะคะโดยที่เด็กๆก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและเมื่อถึงเวลานะคะคุณครูปิงร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็รีบช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเลยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเกมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเด็กๆเล่นเกมอะไรนะคะจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์วันนี้มีภาพอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าและหมวกค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพค่ะโดยเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าคำนะคะที่อยู่ใต้ภาพนะคะเป็นตัวอะไรบ้างเป็นพยัญชนะตัวใดนะคะแต่เด็กๆใช้การสังเกตค่ะรูปและก็คำที่สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเด็กๆจึงได้เล่นเกมนี้อย่างถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะช่วยเข้าไปนะคะให้คำแนะนำกับเด็กๆค่ะในการสังเกตคำต่างๆนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนก็ตั้งใจทำกิจกรรมดีมากเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วเรามาทำอะไรกันดีนะบอกลาเพื่อนๆปลายทางค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
2: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ยากไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้ตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลง

0: กำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆ คลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับ
1: สำหรับนิ้วล็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็หมายความว่านิ้วเนี่ยสามารถที่จะพอเหยียดได้แล้วก็กำได้บ้างนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางออกมันอยู่2ทางคืออันที่1สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่มันเป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
2: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
5: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
4: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น. และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
2: เด็กๆวันนี้จะไปสวนสัตว์กันอยากเจอสัตว์อะไรกันบ้าง
7: กระต่ายค่ะ
5: เจ้าหมีครับ
2: เฮ้ย
7: กระต่าย
5: หมี
7: กระต่าย
5: หมี
2: เฮ้ย
7: กระต่าย
5: หมี
7: กระต่าย
5: หมี
7: กระต่าย
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับเริ่มหลังมือชนกันขึ้นลงขึ้นลงยกไหล่ขึ้นแล้วลงหลังมือชิดกันตลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นค้างไว้แล้วไปหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสี่เที่ยว4 3 2โอเคเปลี่ยนมือจับผักไปด้านข้างลงด้านล่างผักด้านข้างขึ้นบนต่อเนื่องมาลงเร็วต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคนิ้วข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบเรายืดไหล่ด้านหลังนิดนึงนะครับจับมือดึงสลับดึงสลับดึงสลับดึงสลับ4 3 2โอเคสลับกันเลยดึงดึงดึงดึงดึง4เที่ยวอ่ะ4 3 2โอเคครับผมอ่ะพร้อมนะครับถ้าหมีอ้าวยกมือขวายกแขนซ้ายสลับปึ๊บยกวางยกวางยกวางยกวาง4 3 2พอได้แล้วเข่าพ้นพื้นยกเท้าสลับขึ้นสลับขึ้นสลับเหมือนเรายกจากสะโพกสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้น4 3 2มือเท้าสลับข้างยกยกยกยกยกยกยกครั้งหนึ่งอ้าวพร้อมกันเตรียมเคลื่อนที่ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาถอยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอ่ะอยู่กับที่ต่อไปท่าลิงนั่งลงมาถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่วางเคลื่อนวางเคลื่อนกลับมาวางเคลื่อนวางเคลื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียวเริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง
8: ขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไ

ค้างไว้มายกเท้าเหมือนเดินยกเท้าเหมือนเดินมายกยกยกยก4 3 2โอเคเท้าอยู่กับที่แขนยก

0: ครับกราบเคลื่อนเดินเดินเดินเดินกราบกราบกราบสะโพกวางลง
1: ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมวมือวางเท้าวางเริ่มขมแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขมแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขมแมวหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2อ้าวแล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4 3 2ครั้งหนึ่งโอเคอ๋อเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาอ้าวดึง
0: สะโพกลง
1: เหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่าย
0: กเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับสองครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
1: ต่อไปเราจะมากูดากันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนัก4เที่ยวมา4 3 2 4ครั้งมา4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืดขึ้น4เที่ยว4 3 2ครั้งหนึ่งแล้วมือคว่ำหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายใช่โอเคเหยียดแขนยืดเหยียดค้างไว้นิดนึงกระดกไปกระดกไปนิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัวกอดยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเคที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยเขาจะมีจินตนาการของเขาใช่ไหมครับเรายกตัวอย่างพวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกับสัตว์อะไรต่างๆที่ เรามีความรู้สึกว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พราะเห็นคนไข้นะครับซีดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอขอบุญ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จังเลยรถก็ติดกว่าจะมาถึงบ้านเดินเช้าก็เมื่อยขา
1: คนบ่นต้องเป็นเขาไหมตัวเองก็ดูของตัวเองหมดเลยเนี่ยมีข้าวมีน้ำแล้วก็มีของกินจุกจิกตัวเองอ่ะ
2: มาตัวเองเดี๋ยวเขากอดได้หายเหนื่อยนะ
3: เฮ้ยตัวเองมึงเป็นอะไรอ่ะ
1: เขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ก็ถือของให้ตัวเองอ่ะแล้วพอป่อนมันก็เป็นอย่างเงี้ย
4: อาการแบบเนี้ยค่ะสงสัยนิ้วล็อกซะแล้วล่ะค่ะ
5: พยาบาลทูนสุกมาช่วยแล้ว
1: อาการของคนนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
4: ในระยะแรกนะคะของภาวะนิ้วล็อกเนี่ยก็จะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือนะคะกำมือไม่ถนัดหรือกำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตอนเช้าหลังจากตื่นนอนซึ่งอาจจะเป็นนิ้วเดียวหรืออาจจะเป็นหลายๆนิ้วพร้อมๆกันก็ได้นะคะโดยการล็อกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในท่าไหนที่ใช้ประจำ
1: งั้นคุณพยาบาลช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นวิธียืดกล้ามเนื้อแขนโดยการยกแขนขึ้นมาระดับไหล่ใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยดันให้ข้อมือกระดกขึ้นแล้วก็ลงนะคะปลายนิ้วเหยียดตรงค้างไว้นับสัก 1-10 แล้วก็ให้ทำเป็นเซตนะคะเซตละ 6-10 ครั้งค่ะอันที่2นะคะเป็นการบริหารมือแล้วก็นิ้วมือโดยฝึกกำมือแบมืออาจจะถือลูกบอลในฝ่ามือก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือข้อ3นะคะเป็นท่าเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้งอแล้วก็เหยียดนิ้วมือค่ะโดยการใช้ยางยืดช่วยสร้างแรงต้านเอายางยืดใส่นิ้วมือไว้นะคะแล้วใช้นิ้วมือเนี่ยเหยียดอ้านิ้วออกค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ค่อยๆปล่อยมือค่ะสำหรับวิธีลดความเสี่ยงในการเป็นนิ้วล็อกนะคะอันที่1เนี่ยไม่หิ้วของหนักจนเกินไปค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องหิ้วของจริงๆต้องหาผ้าขนหนูเอามารองนะคะอาจจะใช้วิธีอุ้มประคองหรือใช้รถเข็นลากแทนจะดีกว่านะคะข้อ2นะคะขณะใช้เครื่องมือทุ่นแรงควรใส่ถุงมือนะคะหรือห่อหุ้มด้ามจับเครื่องมือให้นุ่มขึ้นงานที่ต้องใช้เวลาทำงานนานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวเนี่ยควรพักมือเป็นระยะนะคะแล้วก็อาจจะออกกำลังยืดกล้ามเนื้อมือบ้างอันที่4ไม่ขยับนิ้วหรือว่าดีดนิ้วเล่นค่ะเพราะจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยอักเสบมากยิ่งขึ้นนะคะข้อสุดท้ายถ้ามีข้อฝืดในตอนเช้าหรือว่ามือเมื่อยล้าเนี่ยแนะนำให้แช่น้ำอุ่นร่วมกับการขยับมือกำมือแบมือในน้ำอุ่นนะคะจะทำให้ข้อฝืดลดลงค่ะ
1: ได้เลยฮะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะดูแลมือของผมอย่างดีเลยฮะ
4: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน
5: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้ทั้งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: Dream It Talk Do and Don't
11: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
12: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ยากไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วย

0: ไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงกำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆคลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับ
1: สำหรับนิ้วล็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็หมายความว่านิ้วเนี่ยสามารถที่จะพอเหยียดได้แล้วก็กำได้บ้างนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางออกมีอยู่2ทางคืออันที่1สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่มันเป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
2: อย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
6: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
7: หมอขอบ่นวันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะ

0: หรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่แต่แม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: ็ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ีแทนแน่ซุปร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ครับขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มเข้มหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
5: โ
2: อ้ย
0: อะไรอ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟได้ชงปลาร้ามาให้มันเน
0: ี่ยกาแฟสิ
4: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้าอืม
0: ไหนดูดิ
4: ดงดงดง
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดงดูดิ
4: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
4: งอ้
2: วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
4: ไม่ใช่
0: เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: ไปทำอะไรมาเนี่ยแน่
3: เฮ้ยยังเท่าที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
3: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
3: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
1: ทำไมเป็นอย่างน
2: ั้
1: นล่ะ
2: การแปลกๆ
3: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
3: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหสภาพ
1: เดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
4: ทรมาน
3: นั่ง
2: เอาดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
1: นั่งนี
3: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
2: จริงนะ
3: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
4: ้เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
2: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นเถอะ
4: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
2: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
3: โ
4: อ้พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
1: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
4: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณ2-3อ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
2: นี่ไง
1: ชัด
6: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
2: โอ้โห
6: วัว
3: โอ้โห
6: เอ้ยอีกตัวอะไรนะ
2: ควายไง
1: เฮ้ย
0: เ
1: ฮ้ย
0: จริง
3: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
4: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อ๋อวอนวอนวอนเขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
1: ว่าเขา
2: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
4: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กับโรงพยาบาลเหรอ
1: ที่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
2: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจไหมฮะ
4: ก็ไม่รู้อ่ะเศร้าเลยป่วยอีกแล้ว
2: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
4: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
2: เออเนี่ยแล้วมันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามกับแอมออกบ่อยๆนะ
4: โอ้แล้วจะทำยังไงล่ะ
0: คุณเราจ๋าเนี่ย
2: ทำไม
0: ไอ้วันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
3: โอ้
0: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
2: เ
0: ห็นกันอยู่ลันลาด
4: อันนี
0: ้ต้องไปฮะ
4: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
2: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ เข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าเขาจะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
4: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นเลย
3: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
6: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
1: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
6: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงครับ
0: เพิ่งรู้นี
6: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงผมและคุณต้องทำยังไง
3: โอ้ย
6: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
2: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
3: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
6: ไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
3: โอ้โ
6: หหล่อลื่นหล่อลื่น
3: ไปยังไงก็เล่นก็ไม่ถูกเลย
0: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
4: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดลื่นเมื่อกี้
3: โอ้ระวัง
0: ทำไมม
3: ัน
0: ต้องอ้วนอีกรอบเลยอ่ะ
3: ไปแล้ว
6: โอ้โหมันจะท้องจริงเหรอพี
3: ่โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
2: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะพี่พูดจาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้
3: จะเป็นอะไรได้ดี
6: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นคุณน้ำตาลอ้วกนะ
3: อ้าว
6: ไม่ได้จะท้องอีกคน
2: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
1: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
3: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปอกคุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปอกคุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะ
1: ด้านบนนะครับนี่เวลาที่ตัวปอกคุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปอกคุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
0: ครับ
1: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มพังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
0: อ
1: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจังก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
1: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด

0: ปวด
1: ที่ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะคร
0: ับ ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข
1: ้อข้อ
0: ข้อมือข้อเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
0: ๆบวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุ่ยๆบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมทำลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บเจ็บ
0: ถ้าตึงๆ หรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้
1: มาบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จ
0: ุ
1: ดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นนะครับแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืด
0: เ
1: ข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืดเนี่ยเขามันหนามากละเป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหวนะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลงเพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่างแล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: เหมือนลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับ

0: ว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
1: ้
0: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
1: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
0: แผลเราห้ามโดนน้ำ
1: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
0: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้าง
1: มันทุกวันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
0: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึงเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
1: ห้ามโดนน้ำเลย
0: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
1: ครับ
0: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
1: ้พักไปก่อน
0: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
1: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
0: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยโอ้พี
2: ่
1: วันนี้แบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยใช่ไหมมารู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขนใครบอกเอิ่มก็จริงนี่หว่าพอแป๊บ มาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้ว
3: ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
2: ่
3: ม
2: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝั่งแล้วก
2: ัน
4: เน
3: า
4: ะ
3: โอเคนี่ยืดไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้นย
1: ื
3: ดยกของให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช้า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับปวดมีผลไหมครับจับปวดก้นปวดกลางปวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
1: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
1: ได้นะ
4: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: น้ำมันเยอะด้วยละ
3: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือจะโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
4: ข้างใช่ไหมคะ
3: ใช่อันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
2: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
3: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
2: โชว์ตรงนี
3: ้ก็เป็นกลางแขน
4: แบบนี้
3: แล้วก็หมุนหมุนแขน
4: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี้
3: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
3: ก็จะยิ่งก็ได้
2: ถ้าไหว
3: ใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก็คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
2: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ไหล่จน
3: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับให้มันกระชับไปด้วยกันหมด
3: แ
2: ต่ม
3: ัน
2: เฉพาะที่ได้ยังไง
3: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
2: ถามว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร
1: ้
2: ต้องบริหารไม่มี
4: อันนี้ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับ
4: สามารถ
2: ใช้พื้นที
3: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
4: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
3: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
4: ถูกต้องค่ะ
2: มันดันที่ไหน
4: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรองสวยสวยที่สวยสวยเลย
5: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หูของเรารับเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
6: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
5: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: ฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดครับก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาครับ
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่เลย
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงมา
2: บ้างนะครับ
3: ตรงขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
1: เ
3: พื่อแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
3: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเหงื่อ
3: ที่มือ
1: ลอง
3: ตรงปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
3: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิวๆคงไม่ได้โหลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ย

0: มันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
1: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตอนสตาร์ท
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
0: โอเคครับ
1: จนถึงตัวสมสดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
0: ประกบมือ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่อะครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
0: แล้วค่อย
1: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
0: อ๋อโอเคครับ
1: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่าย
0: ๆง่ายครับ
1: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
0: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
1: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
0: ใช้ขาแล้ว
1: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาครับปีนลงมาให้ค่อยหยัดตัวต้องมาอีกก็ได้ฮะ
2: อีกครับอีก
1: นะครับทีนี้ค่อยตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงทิ้งตอกจากหน้าผา
2: แ
1: ก่หยัด
0: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
1: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
0: เป็นรูทอ
1: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
0: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
1: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
2: เท้าสอง
1: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
0: ครับ
1: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
1: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
1: แล้วก็คอนโทรลครับ
2: ห้ามได
1: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
0: อ๋อต้องค้างไว้
1: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: หนึ่งสองสาม
1: สามวิ
2: ประมาณ
1: แล้วก
2: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
1: แล้วค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
0: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
1: สตาร์ท
2: คอนโทรลตัวให้ได้หนึ่งสองไปได้แล้วครับไป
0: ไปไหนต่อ
2: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะครับโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
1: ได
2: ้
1: ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
1: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
0: ไปยังไง
1: ขาเนี่ยครับ
0: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
1: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะนี่แ
2: หละครับยอดเยี่ยมไป
1: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
1: มาฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
1: อ่ะฮะแล้วไปจับตัวท็อปอ่ะฮะ
2: สองมือ1 2 3โอ้
1: ครับผมค่อยๆปีนลงมาอ่ะฮะแล้วเข้าปังย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
2: ถูกต้อง
0: ตอนลงแน่นากว่าเสร็จแล้ว
2: นั่นแหละ

0: ผมลองอีกรสหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
1: ากขึ้นมานิดนึง
0: ลองอีกอัน
1: คร
0: ับ
1: ผมตาสีชุด
2: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
1: ก็มือก่อนก็ได้คร
2: ับ ความแข็งแรง
1: ได้ไหมได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
1: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
0: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
0: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยไหม
1: ใช่ม
0: ัน
1: ก็มีเทคนิคของ
0: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
1: ใช่ๆ
0: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก ครับ
1: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
0: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
0: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นละแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
0: โอเค
2: ข้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
1: ครับผมที่เหลือเราผักขึ้นก่อน
2: หน้า
1: ใช่ใช
2: ่ไปไป
1: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: สีเหลืองด้านขวา
1: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
0: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เอาไป
2: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
1: บอไว้ครับ
0: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช่
0: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ดปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
1: ประกบมือก็ได้ครับมาไปใช่ขาขึ้น

0: ประกบมือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
1: ขาขึ้นครับพี
0: ่ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
1: ประกบ
0: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
2: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
0: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละครับแล้วไปไป
1: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้น
1: ขาขึ้นครับซ้าย
2: ดึง
0: ดึงสวยสวยครับผม
2: เอาด้าน
1: ขาขวา
2: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเอาดึง
0: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไปไป
1: จบสุดท้ายที่จ
0: บก็ได้
1: ไป
0: ได้ไปได
1: ้ครับคร
2: ับ ที
1: เด
2: ีย
1: วคร
2: ับโอเคเอ็ก
3: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเริ่มชินขึ้น
4: รอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
5: อัดไปตรงไหนก็ได
3: ้ให้มันเกาะได้
5: ให้เกาะได้ okay. ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
3: ใช้แรงจากขา
5: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
3: มา
5: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับทำไปทั้งตัวนั่นแหละฮะ
3: ไปยากจัง
5: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
0: ตัวนี้ครับตรงนี้
5: จับตรงที่เว้า
0: ตรงเว้า
5: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
0: จับตรงเว้า
5: ไม่ได้
3: ใน
5: การด
3: ึ
5: ง
3: ผมไม่ไหวแล้ว
5: โอเค
3: จบเพียงเท่านี
0: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
3: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
0: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
3: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
0: ี้
3: ยม
0: ัน
3: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
0: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
3: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
5: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
4: กีฬานักกีฬามาก่อน
5: มานักเมียนคา
4: อ๋อแล้วก็ค่อย
5: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีหน้าผา
4: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
0: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
4: 8ปี
0: ใช
4: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
0: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
4: คือเข้ามาผมก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
0: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
4: มี
0: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
4: ม
0: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
4: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
0: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร่
4: ทลายขีดจำกัด
0: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
4: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆเงี้ยแบบ
0: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
5: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
4: ครับ
5: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
4: 5วิอย่างเง
5: ี้ย5วิ
4: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
5: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
0: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
4: ที่ปารีส
0: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี้
4: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
0: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
4: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
0: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
4: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
5: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
4: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
5: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
4: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกมั้ยครับต
5: ้
4: องการอีกเยอะๆเลยถูกมั้ย
5: เยอะเลยครับ
4: พอปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
4: ครับ
5: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
4: เ
5: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
4: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
5: ใช่ครับ
4: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
5: ครับ
4: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
5: ต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
0: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
4: ่
0: ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
4: โตหน่อยแล้ว
0: โตหน่อยแล้วเขาก็จะ
4: ยังทำงานแล้ว
0: ใช่
4: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
0: ใช่คร
4: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
0: ใช่
4: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
0: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
4: ความ
0: โฟกั

0: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรไหมถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
1: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะครับ
0: มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างและก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นน่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าหมอมีอาการไอค่ะกลางคืนมันจะนอนไม่ได้แล้วมันจะมีเสียงหายใจดังวีดวีดอะค่ะมันจะเป็นตลอดแล้วเราก็จะเวลาเดินแล้วเราก็จะเหนื่อยค่ะถ้าสมมุติเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่ะมันจะหายใจไม่ได้หายใจไม่ถึงท้องจริงๆแล้วที่เป็นภูมิแพ้เป็นมานานแล้วค่ะแต่อาการที่เป็นจริงๆอ่ะคือประมาณ 5-6 เดือนได้แต่มาไอมากๆนี่คือเป็นเดือนนะคะไอแต่กลางคืนจะนอนไม่ได้เลย
1: นี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่มาฝากกันนะครับอาจารย์ครับฝากดูแลหน่อยคุณนุชนะครับ
2: คุณนุชนะคะค่ะค่ะคุณนุชเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไง
0: กลางคืนมันนอนไม่ได้นะคะอาจารย์มันจะมีอาการไอแล้วก็จะมีเสียงหายใจดังวีดวีดค่ะอาจารย์แล้วเราจะนอนไม่ได้เลย
2: เป็นมันสักนานเท่าไหร่แล้วคะ
0: จะปีแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นอาการไอนี่เป็นมาสักประมาณเดือน2เดือนค่ะอาจารย
2: ์ตกลงมีไอเรื้อรัง
0: ค่ะมี
2: เดือน2เดือนแล้วก็เหนื่อย
0: ใช่
2: หายใจไม่ออกโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็บางทีมีหายใจเสียงฟิดฟิดด้วย
0: ส่วนมากมันจะเสียงดังวีดวีดนะคะอาจารย
1: ์วีดแค่ดังแค่ไหนครับ
0: เหมือนเราอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เลยค่ะว่ามันเสียงใช่ใช่แล้วเหมือนกับมันจะมันหายใจไม่ถึงท้องอ่ะกลางคืนมันจะ
2: หายใจไม่เข้าด้วยเหนื่อยด้วยนะคะมีอาการเหนื่อยด้วยหายใจไม่เข้า
0: ใช่ไหมคะหายใจวีดวีด
2: แล้วเป็นอย่างนี้มานานเป็นปี
0: ถ้าหายใจดังวีดนี่ไม่เป็นปีค่ะจำจะเป็นอยู่ 2-3 เดือนแต่ถ้ามีอาการไอด้วยคือกลางคืนมันจะนอนไม่ได้เลย
2: ค่ะเป็นมานานแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะมีไข้เรื้อรังด้วยไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไข้ไม่มีน้ำหนักไม่ลด
0: ไม่ลด
2: ค่ะแล้วเสมหะ
0: เสมหะมีค่ะจำมีตอนเช้าบางทีมันจะมีเสมหะข้น
2: ๆค่ะอาการไอกับเหนื่อยหายใจไม่เข้ากลางวันมีไหมคะ
0: กลางวันไม่ค่อยค่ะ
2: เป็นกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่
2: ค่ะแล้วความถี่ของการมีอาการล่ะคะ
0: มีอาการส่วนมากกลางวันถ้าเราเดินอ่ะคือมันจะหอบเลยค่ะมันหายใจแล้วมันจะเหนื่อยคือเราต้องพักนี่คือหนูก็เลยไม่รู้
2: ว่ากลางคืนนอนไปแล้วต้องลุกขึ้นมาไอ
0: กลางคืนนี่จะนอนไม่ได้เลยค่ะจ้าเหมือนเราจะต้อง
2: นอนไม่ได้เลย
0: ใช่
2: เพราะว่าเหนื่อยด้วยไอด้วยนะคะ
0: ใช่
1: คิดว่าเราน่าจะเป็นอะไรครับคุณนุช
0: ที่แรกหนูเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคือเหมือนกับมันภูมิแพ้มันกำเริบ
1: อันนี้ก็คือความคิดนะครับแต่มาดูความเป็นจริงที่บอกอาการคุณหมอแล้วคุณหมอคิดว่าจากอาการ
2: เดิมที่มีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้โรคอื่นนี่ไม่มี
0: ไม่มีค
2: ่ะไม่สูบบุหรี
0: ่ไม่สูบค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ดื่มเหล้า
0: ไม่ดื่มค
2: ่ะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลยมีแต่เราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวอาการของภูมิแพ้ที่ว่าสมัยก่อนคือมีน้ำมูก
0: ใช่ค่ะ
2: คัดจมูกบ่อยๆจามอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้มันมากกว่านิดนึง
0: ถ้าอากาศเปลี่ยนเราก็จะเป็นนะคะ
2: ค่ะโอเคจากสภาพโดยรวมกับอาการเนี่ยน่าจะนึกถึงโรคหืดนะคะ
1: เฮ้ยมันไม่ใช่หอบหืดนะครับ
2: หอบนี่เป็นอาการนะคะโรคหืดนี่เป็นชื่อโรค
1: ผมถึงเรียกว่าโรคหอบโรคหอบอยู่เลย
2: อ๋อต้องจริงๆถ้าถูกต้องตามหลักวิชาการต้องเรียกโรคหืดค่ะ
1: โรคหืด
2: ค่ะโรคหืดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสมา
1: อย่างนี้เราจะรู้อาการแน่ชัดได้ไงจากสันนิษฐานอย่างเงี้ยรู้อาการแน่ชัดได้โดยการ
2: ต้องตรวจสมรรถภาพปอดค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลอดลมของคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือติดแคบกว่าปกติทำให้เวลาตรวจสมรรถภาพปอดแล้วเขาจะเป่าลมได้ไม่แรงแต่ว่าข้อที่สำคัญสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นคล้ายๆอาการของแพ้ส่วนหนึ่งเวลาพ่นยาขยายลมแล้วเขาจะขยายคืนได้จนเกือบเหมือนปกติจะขยายได้มากขึ้น
1: ก็เดี๋ยวเราไปตรวจพาคุณนุ้ยไปตรวจก่อนนะครับดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่
0: ค่ะ

0: ราวนี้มาดูว่าสมรรถภาพปอดเป็นอย่างไรซึ่งเราจะดูว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าเป่าลมได้ไม่แรงเท่าคนปกติหรือไม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ใช้ยาขยายลมพ่นแล้วเป่าซ้ำอีกรอบนึงหลอดลมขยายได้ดีหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสมรรถภาพปอด
1: ผลออกมาแล้ว
0: นะคะเส้นสีฟ้านี่ก็เป็นเส้นแรกนะคะเป็นการเป่าครั้งแรกก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะคะค่าปกติเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ
1: oh.
0: ในคนที่อายุเท่ากันสูงเท่ากันเพศเดียวกันก็ควรจะเป่าได้ค่านี้ของคุณนุชเนี่ยเป่าได้ค่าสีฟ้าก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน
1: บ
0: ้างนะคะแล้วก็เราให้ยาขยายหลอดลมพ่นแล้วก็ให้เป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าของคุณนุชเนี่ยมีการขยายของหลอดลมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่เท่าปกติแต่ขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเส้นสี
1: แด
0: งนะคะจะเห็นได้ว่า มีสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: หลังจากได้รับ
0: ยาขยายหลอดลม
1: ขยายหลอดลมปุ๊บก็กลายเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงว่ายามีผลต่อหลอดลม
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยได้นะคะว่ามีหลอดลมตีบจริงแล้วหลอดลมนั้นขยายได้ด้วยยาขยายหลอดลมนะคะก็เข้าได้กับโรคหืดประกอบกับประวัติที่ว่ามีอาการไอเรื้อรังเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงวิดวิดนะคะแล้วก็ร่วมกับมีประวัติแพ้ร่วมด้วยก็จะยิ่งสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรคหืด
1: แล้วทำไมไอถึงมีเสียงวิดวิดได
0: ้ค่ะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือ อย่างอื่นที่ทำให้หลอดลมเขาไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติในช่วงปกติหลอดลมเขาก็จะเหมือนปกติเหมือนภาพนี้ขยายใหญ่ดีผนังก็ไม่หนานะคะรูหายใจก็ใหญ่นะคะในช่วงที่ได้รับสิ่งกระตุ้นบางอย่างนะคะซึ่งเขามีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะทำให้หลอดลมนี้หดตัวเห็นไหมคะทางเดินหายใจจากใหญ่เนี่ยเหลือนิดเดียวเองค่ะนะคะแล้วก็มีการผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นนะก็ไอการผลิตเสมหะนี่ก็ทำให้ระคายเคืองมีส่วนที่ทำให้ไอรูทางของทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่ออกนะคะแล้วเวลาที่คนไข้พยายามที่จะเบ่งหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดเสียงดังเพราะว่ารูแคบนะคะเกิดเสียงวิดวิดเพราะว่าลมที่พยายามจะออกไหลออกจากปอดเนี่ยค่ะในช่วงที่หลอดลมตีบมากก็จะทำให้เกิดเสียงดังเกิด
1: อันตรายไหมครับโรคนี
0: ้ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วเป็นหืดกำเริบอย่างมากในช่วงที่เป็นแบบนี้นะคะก็อันตรายเพราะว่าหลอดลมเนี่ยให้ดูเป็นแค่รูปหลอดลมเดียวจริงเวลาเกิดนี่เกิดทั่วทั้งปอดนะคะทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าออกลำบากมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากไม่ได้รักษาบางช่วงที่เราเรียกว่าการกำเริบของโรคเนี่ยคนไข้บางท่านก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะในช่วงที่มีหลอดลมตีบอยู่นะคะจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างทำให้หลอดลมตีบอยู่คราวนี้พอขณะที่หลอดลมตีบเนี่ยการออกกำลังกายจะไม่เป็นปกติแล้วเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการออกกำลังกาย
2: แล้วมันจะหายใจไม่ได้เลย
0: ค่ะแต่สิ่งกระตุ้นนั้นบางอย่างก็อาจจะสัมพันธ์กับบางทีฤดูกาลใช่ไหมคะบางฤดูอาการจะเยอะกว่านะคะเช่นฤดูไหนนะคะของคุณนุช
2: ส่วนมากของหนูจะเป็นฤดูฝนคือมันคึมคึมมา
1: ที่ผ่านมานี่เลยสิครับเนี่ยคึมคึมปุ๊บหืดเลย
2: มันต้องมียาพวกตลอดยาอาการนะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาสัมผัสกับสารบางอย่างเช่นบางทีละอองดอกไม้หรืออะไรเงี้ยมีผลไหมคะน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ม
0: ีเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในฝุ่นควันเยอะๆทำอาหารทำกับข้าวบางที
2: มี
0: ระคายเคืองนิดนึงแล้วก็ไอนะคะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นของคนไข้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งกระตุ้นประมาณ1ล้านอย่างบางคนกระตุ้นแค่3อย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เจอสิ่งกระตุ้นนั้นบ่อยๆก็จะไม่เกิดอาการถ้าช่วงไหนไม่เจอสิ่งกระตุ้นเลย
1: ก็ใช่มั้ยคะ
0: ก็โล่งได้เพราะฉะนั้นก็คือเกือบเป็นปกติได
1: ้แต่หายขาดได้มั้ยครับ
0: ถ้าตามตรงคือไม่หายขาดค่ะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งทางพันธุกรรมอะค่ะแต่ว่าเราสามารถจะให้การรักษาควบคุมอาการจนกระทั่งหลอดลมเป็นอย่างนี้เกือบตลอดเวลาคือแค่ไม่มีอาการเลยได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เจอสิ่งกระตุ้นบ่อยนักถ้าเจอสิ่งกระตุ้นก็ต้องรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรจะได้ไม่เป็นในลักษณะนี้ค่ะ
1: คือมารักษาแบบไหนครับรู้ว่าเป็นแบบหายใจวิดๆแล้วรีบมารักษาเลยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ได้คร
0: ับ เอาจริงๆควรจะต้องมารักษานะคะเพราะว่า
2: เป็นแล้วคือจะต้องมาหาหมอเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่า1อาการเป็นเยอะทำให้ทำงานไม่ได้ถ้าปล่อยให้รุนแรงมากก็จะใช้เวลานานในการค่อยๆ คลายหลอดลมให้เป็นรูปนี้นะคะถ้าเป็นน้อยๆก็คือไม่นานใช้ยาไม่นานก็จะหายก็จะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเป็นระยะเวลานานๆปล่อยให้กำเริบบ่อยๆบางทีหลอดลมมันจะหนาตัวขึ้นอย่างถาวร นะคะมันจะคลายไม่ได้ดีเท่าเป็นปกติแล้วคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยเรื้อรังได้นอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่มีอาการเยอะเช่นของคุณนุชเนี่ยค่ะเนื่องจากมีอาการเกือบทุกคืนทำให้นอนไม่ได้หมอก็ต้องใช้ยานะคะยาหลักที่เราใช้คือยาสูตรนะคะก็จะเป็นยาสูตรสเตียรอยด์นะคะซึ่งจะต้องใช้เป็นประจำนะคะจะมียาสูตรหลักๆอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นยาสูตรสเตียรอยด์จะเป็นยาลดอาการอักเสบคือให้ใช้สูตรทุกวันนะคะไม่มีอาการก็ต้องสูตรเพื่อให้ยาเนี่ยเคลือบในหลอดลมแล้วตัวนี้ เป็นตัวสำคัญก็คือยาลดอาการนะคะจะเป็นตัวช่วยฉุกเฉินเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วเหนื่อยหรือมีอาการก็ต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยาสูตรขยายหลอดลมคราวนี้ที่สำคัญนอกจากจะใช้ยาสม่ำเสมอแล้วต้องใช้ถูกวิธีด้วยก็ต้องมีเทคนิคในการสูตรยาเพ
1: ื่
0: อให้ยาเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะให้คุณนุชไปพบกับคุณเภสัชกรเขาจะสอนวิธีสูตรยาให้ได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: ทีนี้วิธีการใช้ก็คือเริ่มแรกคนไข้ถือหลอดแนวตั้งแบบนี้เปิดฝาออกเขย่าขึ้นลง 4-5 ทีให้ยามันเข้ากันจากนั้นหายใจออกทางปากให้สุดแล้วก็อมปากกระบอกให้สนิทนะคะกดยาพร้อมสุดหายใจเข้าทางปากช้าๆยาวๆลึกๆให้สุดลมหายใจเลยแล้วก็เอากระบอกออกมาปิดปากกั้นหายใจไว้10วินาที
1: โรคนี้คือไม่หายถ้าเกิดเป็นทิ้งไว้เรื้อรังทำให้กล้ามเนื้อเราเสียไปตลอดการมีผลต่อการหายใจได้
0: ใช่ค่ะ
1: เหนื่อยง่ายเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่การ
0: แต่ถ้ารักษาเร็วแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการได้เลย
1: โอ
0: ้ค่ะออกกำลังกายจะเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะถ้าช่วงการเริ่มอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ช่วงที่เขาแข็งแรงดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วมีส่วนช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ความไวต่อสิ่งกระตุ้นก็น้อยลงโอกาสจะเกิดการกำเริบก็น้อยลง
1: สบายใจเนาะ
2: ค่ะ
1: เนาะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณคุณคำด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้พาน้องเขามาหาหมอเพราะน้องเขามีน้ำในหูค่ะหูข้างซ้ายอะค่ะเขาจะมีน้ำออกที่หูข้างซ้ายอะค่ะการได้ยินเขาก็จะไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเรียกเขาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เลยต้องพามาหาคุณหมอตรวจดูค่ะ
5: คุณแม่ครับวันนี้คุณแม่พาน้องปิยบุตรมาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: เขาจะมีน้ำมูก
5: ครับ
4: แล้วก็นอนกลางคืนเขาจะคัดจมูกแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกอะค่ะ
5: ก็คือดูฟังดูแล้วเหมือนอาการเป็นหวัดใช่ไหมครับคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปิยบุตรได้มาพบกับคุณหมอแล้ว
6: ใช่ครับก็รักษากันมานานครับ
5: ตอนแรกๆน้องปิยบุตรที่มาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงครับ
6: คือว่าน้องอ่ะเขาเป็นโรคทางโครงสร้างของกระโหลกศีรษะและใบหน้า
5: ครับครับ
6: เป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วก็คือปัญหาเริ่มต้นคือของน้องเขาเนี่ยกระโหลกศีรษะคือในเด็กทารกเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยกระโหลกศีรษะจะเป็นกระดูกหลายชิ้นแล้วก็มีต่อกันนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะจะขยายตามอายุที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นข้างในสมองก็จะโตขึ้นกระโหลกศีรษะก็จะขยายตามแล้วของน้องเนี่ยกระโหลกศีรษะมันไม่ขยายอย่างนั้นมันเหมือนกับไอ้ตรงที่รอยต่อมันปิดทำให้สมองเขาพัฒนาได้ไม่เต็มที่เขาก็เลยผ่านการผ่าตัดขยายกระโหลกศีรษะโดยทางศัลยศาสตร์พลาสติกมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเองความผิดปกติเรื่องใบหน้าก็ยังมีอยู่อย่างเช่นของน้องเขาจะมีปัญหาเรื่องจมูกแบนลงไปแล้วก็หนกแก้มยุบลงไปทำให้มีปัญหาเรื่องคัดจมูกได้ง่ายก็จะมีน้ำมูกตลอดนะครับส่วนในเรื่องหูเนี่ยคือปกติเดี๋ยวได้ดูรูปนี้นะครับ
5: ยังไงครับ
6: ก็อันนี้คือเป็นใบหูนะครับ
5: ครับ
6: คือใบหูแล้วก็อันนี้เป็นช่องหูนะครับ
5: ครับ
6: เข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้คือเป็นแก้วหูนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหูชั้นกลางนะ
5: ครับ
6: นะฮะทีนี้ตรงหูชั้นกลางเนี่ยจะต่อกับหลังโพรงจมูกนะครับโดยมีจะมีท่อตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปรับความดัน
5: ครับ
6: นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดโครงสร้างใบหน้าหรือว่ากระโหลกศีรษะผิดปกติเนี่ยการวางตัวของท่อหรือว่าโครงสร้างต่างๆมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที
5: ่
6: ทำให้การควบคุมเรื่องความดันในหูชั้นกลางผิดปกติไปพอความดันผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าความดันในหูชั้นกลางมันจะติดลบ
5: ครับ
6: มันทำให้น้ำที่อยู่ในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันมาสะสมในหูชั้นกลางก็เกิดเป็นน้ำในหูชั้นกลางขึ้นครับซึ่งน้องก็มีปัญหานี้อยู่มาตลอดครับ
5: แล้วอาการที่ส่งผลกับน้องเขาเนี่ยเมื่อมีน้ำในหูชั้นกลางมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงครับคุณแม่ครับ
4: ก็จะอาจจะทำให้หูเขาไม่ได้ยินหูตึงไปได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอจะไม่ให้น้ำเข้าหูเลยห้ามเล่นน้ำห้ามว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ให้น้ำ
5: เป็นข้อห้ามเลย
4: ใช่ห้ามว่ายน้ำตลอดเลย
5: อย่างน้องปิยบุตรเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วคนปกติเด็กทั่วไปเนี่ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆหูก็มีน้ำในหูชั้นกลางมากกว่าคนทั่วไปสามารถเป็นได้ไหม
6: มีได้เหมือนกัน
5: เกิดจากอะไรฮะถ้าเป็นทั่วไป
6: ส่วนใหญ่จะเกิดจากเป็นหวัดครับผมอันนี้เจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาเด็กเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมูกคัดจมูกใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: นี่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็จะมีไอ้ตรงท่อเนี่ยก็จะบวมเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ความดันก็จะติดลบทำให้มีน้ำออกมาสะสมในหูชั้นกลางได้เหมือนกัน
5: อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วอย่างในกรณีของน้องปิยบุตรเนี่ยหลังจาก follow up มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยณวันนี้ต้องรักษาน้องยังไงนอกจากในเรื่องของรูปหน้ารักษาไปแล้วผ่านมาแล้ว
6: ครับผม
5: รักษาเหมือนเด็กปกติทั่วไปไหมครับคุณหมอ
6: ก็ต้องตามมาดูตลอดเพราะว่าน้องก็เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าน้องเนี่ยยังมีความผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็คือปกติถ้าเกิดน้ำในหูชั้นกลางเนี่ยเป็นนานเกิน3เดือนขึ้นไปถ้าเกิดเราตามดูเนี่ยการได้ยินก็ไม่ดีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ใส่ท่อที่เยื่อแก้วหูครับเป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อจะที่ตัวนี้จะช่วยทำให้ความดันในหูชั้นกลางที่มันปิดลบอยู่เนี่ยมันกลับมาปกติเหมือนเดิมทำให้การได้ยินดีขึ้นแล้วก็น้ำในหูก็จะลดลงไปแล้วก็ในเด็กบางรายถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยตัวแก้วหูเนื่องจากความดันในหูเนี่ยมันติดลบมันก็จะเหมือนโดดเอาตัวเยื่อแก้วหูนะฮะเข้าไปแปะก
5: ับ
6: ในกับผนังด้านในของ
5: มันก็จะปวดหูเนี่ยเหมือนความดันด้านนอกมันกดเข้าไป
6: อ๋อส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยปวดหูฮะบางทีเด็กก็อาจจะไม่บอกเลยนะครับแต่พ่อแม่อาจจะสังเกตว่าเออลูกได้ยินไม่ค่อยชัดเรียกไม่ค่อยหันดูทีวีเปิดไอทีวีดังอะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ เอ้คุณหมอครับถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเรื่องน้ำในหูชั้นกลางมีมากเนี่ย
6: ครับ
5: แล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าหูเราเริ่มไม่ปกติแต่ไม่ยอมมารักษากับคุณหมอท้ายที่สุดมันจะส่งผลเสียยังไงกับร่างกายครับ
6: คือถ้าเกิดทิ้งไปเป็นปีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยแก้วหูก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆซึ่งไปแปะกับผนังด้านในของหูชั้นกลางเนี่ยครับ
5: แก้วหูคือชิ้นนี
6: ้แก้วหูชิ้นนี้นะครับ
5: ครับมันก็จะถูก
6: มันยุบเข้ามาติดกันตรงนี
5: ้
6: พอยุบเข้ามาติดกันปัญหาคือว่าบางทีเราจะมาแก้ทีหลังเราแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแปะแบบถาวรเลยก็เหมือนกับว่าหูชั้นกลางก็ฟีบหายไปหมดเลยครับ
5: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับรีบพบคุณหมอนะฮะแต่สำหรับน้องปิยบุตรเนี่ยวันนี้มาเช็คอัพเวลาน้องมาหาคุณหมอทุกครั้งต้องตรวจอะไรยังไงครับ
6: ก็จะดูเรื่องจมูกว่าน้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลไหมนะครับแล้วก็ดูในลำคอว่าในลำคอเนี่ยมีเสมหะลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูของน้องนี่จะมีปัญหาอย่างนึงคือตรงเพดานปากเนี่ยมันจะสูงมากกว่าปกติฮะ
5: ครับ
6: เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าเขาเนี่ยครับนะครับทำให้เขาคัดจมูกหายใจลำบากด้วย
5: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจน้องปิยบุตร
6: ได้
5: สำหรับวันนี้เลยนะครับเชิญครับ
6: ขอบคุณครับน้ำมูกใสๆเล็กน้อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอ้าปากไว้นะครับนะดูคอหน่อยเนาะก็ของน้องจะมีปัญหาคือว่าเพดานปากจะสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูในคอหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเนาะโอเคเก่งมากนะไม่มีปัญหาเลยทอนซิลไม่โตนะครับคือในเด็กบางคนถ้าเกิดทอนซิลโตจะทำให้นอนกลนด้วยน
5: ะ
6: คือของน้องก็มีปัญหานอนกลนแต่ว่าเนื่องจากน้องก็ดีอย่างที่ว่าทอนซิลเขายังไม่โต
5: ครับนะฮะต่อไปก็ต้องตรวจหู
6: ที่สำคัญคือดูหูเพราะว่าเราใส่ท่อปรับความดันไว้นะครับก็เช็คท่อว่ายังอยู่โอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ท่อจะหลุดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบกันเลยต้องมาดูเรื่อย
5: ๆมันมีท่อหลุดด้วยเหรอคุณหมอครับ
6: หลุดได้เองครับผมครับ
5: เดี๋ยวก่อนมันหลุดได้ยังไงฮะคือมันเกิดจากกิจกรรมหรือว่าอะไร
6: คือเป็นได้หลายสาเหตุคือเนื่องจากท่อปรับความดันในหูเนี่ยมันเป็นวัสดุแปลกปลอมมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ร่างกายมันก็จะพยายามกำจัดออกอยู่แล้วคร
5: ับ
6: นะ
5: นะฮะก็ตรวจดูก่อนว่ายังอยู่ไหม
6: ใช่ดูว่าอยู่ดีหรือเปล่าครับโอเคครับก็คือท่อยังอยู่ดีอยู
5: ่นะครับแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าท่อไม่อยู่หรือว่าดูภายในจมูกมันมีสิ่งที่ผิดปกติมันจะมีอะไรบ่งบอกเราได้บ้างครับคุณหมอครับ
6: ส่วนใหญ่น้องก็จะมีอาการแล้วก็จะคัดจมูกน้ำมูกไหลจะมีน้ำมูกเขียวอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็อาจจะกลนหนักขึ้นนะครับ
5: แล้วอย่างนี้พอตรวจแล้วปกติเนี่ยขั้นตอนการรักษาต่อไปเนี่ยของน้องปิยบุตรนี่ต้องยังไงฮะหรือว่าปกติก็กลับไปทานยาเหมือนเดิม
6: อ๋อคือของน้องเนี่ยปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งการรักษาก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเขาเปิดกะโหลกศีรษะหมายว่าขยายทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยทางคุณหมอพลาสติกกับคุณหมอสัญญาศาสตร์ระบบสมองก็ไปผ่าหมายว่ายื่นกระดูกออกมาตรงโหนกแก้มทำให้กว้างขึ้นคือแต่ก่อนจะแคบกว่านี้จะเหมือนกับว่าจะยุบมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมามากขึ้นแล้ว
5: โรคที่รูปหน้าผิดรูปนี่นะฮะมันมีผลต่อพัฒนาการของระบบภายในของเด็กเวลาเจริญเติบโต
6: ใช่
5: เมื่อกะโหลกมันไม่ขยายปั๊บสมองรวมถึงระบบอวัยวะภายในการรับรู้มันไม่โตตาม
6: ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบสมองความจําความคิดอะไรเงี้ยมีส่วน
5: แต่ทีนี้พอเราขยายให้มันออกมาในมิติที่เป็นปกติแล้วเนี่ยอวัยวะภายในมันจะเจริญเติบโตตามมามั้ยครับ
6: ก็อย่างสมองก็จะขยายดีขึ้นก็พัฒนาการเรื่องสติปัญญาก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องการได้ยินเนี่ยอย่างที่บอกฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าแล้วก็มันจะมีเรื่องท่อปรับความดันจากหูชั้นกลางที่ต่อมาหลังโพรงจมูกเนี่ยฮะ คือบางทีถึงแก้เต็มที่มันก็ยังไม่ปกติ
5: ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมีตัวช่วยอุปกรณ์
6: ใช่เราก็ต้องตามมาดูเพราะว่าเด็กที่มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าผิดปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการอักเสบในหูแล้วก็น้ำในหูชั้นกลางได้เยอะกว่าเด็กทั่วไปนะครับก็เด็กตอนนี้ก็ต้องนับมาตรวจตลอดเวลา
5: แล้วทุกครั้งที่มาพอกลับไปน้องปิยบุตรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิต
7: ดีขึ้นค่ะ
5: ครับ
7: ค่ะดีขึ้นเรื่องการหายใจเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน้องต้องใส่ซีแพดนอนเวลากลางคืนเขาหายใจไม่ได้ค่ะอันนี้ผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องใช้เครื่องซีแพดกลก็ลดลง
5: ก็ต้องมาดูเรื่อย
7: ๆตรวจเรื่อยๆตามหมอนัดตลอดนะคะ
6: ส่วนใหญ่ก็จะบอกคุณแม่ว่าได้ปัญหาน้ำมูกเขียวหรือว่าอะไรก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำในหูก็ต้องมารีบมาดูเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีหนองไหลมาจากหูได้เหมือนกัน
5: ผมจะถามคุณหมอว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกหลานที่มีลักษณะโรคแบบนี้คือใบหน้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
6: ครับ
5: เขาจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าตอนนี้ลูกหลานของเราเริ่มไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของประสาทการรับรู้ควรจะดูอะไรยังไงฮะถึงจะพามาหาหมอเนี่ย
6: คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเรื่องโครงสร้างใบหน้าผิดปกติหรือว่าเป็นโรคทางพันธุศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะที่นี่ก็จะมาเจอทางคุณหมอกุมารเวชศาสตร์ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะส่งมาทางแผนกนี้ตลอดเพราะว่าต้องมาเช็คเรื่องการได้ยินเพราะว่าเด็กที่มีความผิดปกติด้านพันธุศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องหูได้อยู่แล้ว
5: แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กธรรมดาล่ะครับอยู่บ้านอยู่ดีๆไม่ได้เกิดมามีใบหน้าผิดรูปเราจะดูยังไงว่าลูกหลานเราเริ่มเป็นโรคนี้ละ
6: ถ้าดูว่าเป็นโรคนี้ไหมก็ลองสังเกตว่าถ้าเกิดมีเสียงอะไรอยู่ในบ้านเสียงดังเนี่ยถ้าเกิดเด็กไม่หันนะฮะ
5: อ
6: ันนี้อาจจะผิดสังเกตแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดพัฒนาการเรื่องการพูดอะไรเงี้ยไม่พัฒนาตามวัยเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กอายุสักหนึ่งขวบเนี่ยควรจะเริ่มพูดแล้วครับถ้าสองขวบเนี่ยควรจะพูดได้สองคำติดกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเด็กพูดไม่ได้เลยหรือว่าพูดได้น้อยมากๆก็ไม่แน่ใจก็พามาตรวจดีกว่าการได้ยินของน้องก็ยังดีเท่าเดิมนะครับผมนะฮะก็อันนี้การได้ยินข้างขวาเนี่ยฮะการได้ยินอยู่ที่ประมาณ10เดซิเบลข้างซ้ายอยู่ที่15เดซิเบลซึ่งก็โอเคคือเสียงประมาณนี้ก็ประมาณความดังเทียบง่ายๆก็ประมาณเสียงกระซิบ
5: ครับ
6: ก็น้องก็ได้ยินดีนะครับนะอาจจะมีเหมือนกับว่าการนำเสียงบกพร่องไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ดูในช่องหูกับแก้วหูเนี่ยท่อก็อยู่ดีแล้วก็เรื่องน้ำในหูก็ไม่มีในขณะนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับผม
5: ถามคุณหมอหน่อยครับว่าในกรณีอย่างน้องปิยบุตรเนี่ยถ้าทุกอย่างมันการรับฟังเสียงมันเป็นปกติดี
6: ครับ
5: ข้อห้ามของน้องที่เป็นโรคแบบเนี้ยควรมีข้อห้ามอะไรยังไงครับ
6: แต่ก่อนเราจะห้ามเด็กไม่ให้ว่ายน้ำนะครับ
5: ครับ
6: ห้ามน้ำเข้าหูเพราะว่ามันมีท่อปรับความดันอยู่ในหูนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากวันที่ทำความสะอาดมากไปฮะอย่างเช่นพอไปว่ายน้ำแล้วก็ชอบเอาใช้พวกสำลีอะไรไปเช็ดในหูไปปั่นเนี่ยฮะจริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าช่องหูในเด็กเนี่ยเล็กมากอยู่แล้วแล้วก็การไปปั่นถูเนี่ยบางทีอาจจะปั่นลึกไปดีไม่ดีทะลุเข้าไปข้างในเลย
5: กลายเป็นติดเชื้อ
6: แก้วหูทะลุหรือว่าถ้าปั่นไปบางทีอาจจะมีเรื่องรูหูอักเสบติดเชื้ออะไรเงี้ยฮะ
5: เพราะฉะนั้นต้องคอยดูสังเกตให้ดีนะฮะสำหรับอาการแบบนี้นะครับเอานี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องปิยบุตรด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
6: ครับผมครับ

วันนี้พาน้องมาหาหมอเรื่องกระดูกสันหลังนะคะที่ว่าพาไปแล้วว่าจะดูว่าดีขึ้นไหมหมอเขาดูอาการต่อเนื่องอะค่ะตอนที่น้องคลอดออกมาตอนนั้นยังเดินไม่ได้เพราะว่าน้องจะเป็นเด็กที่ตั้งไข่เองไม่ได้จะไม่กระโดดเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็จะไม่นั่งเองเหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าทำไมลูกหนูนั่งไม่ได้หนูก็พาไปหาหมอไปทุกที่ที่หมอเขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนว่าหมอเก่งหนูก็พาไปทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รัก

0: ษาไม่ได้จนมา2ขวบหลังน้องก็ผิดปกติว่าทำไมหลังมันถึงบิดกระดูกบิดหนูก็เลยพาไปตรวจหนูก็เลยพาลูกมาอยู่ศิริราชได้2ปีเนี้ยค่ะ
1: วันนี้คุณแม่พาน้องพลอยมาพบอาจารย์วันนี้คือนัดมาเพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์วันนี้นัดมาติดตามครับว่าหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยน้องเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับ
1: เขาเพิ่งผ่าตัดกระดูกสันหลังไป
2: ครับเพิ่งผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดน้องก็ดูไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: น
3: ะ
1: มีไหมยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับ
3: ไม่เจ็บค่ะ
1: ไม่เจ็บแล้วนะจริงๆทำไมอาการของน้องเขากระดูกคดตรงกระดูกสันหลังเกิดจากอะไร
2: อ๋อคือจริงๆน้องเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคเราภาษาไทยเราเรียกสมองพิการ
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษเราก็เรียก cerebral palsy
1: cerebral palsy สมอง
2: คือโรคนี้ก็จริงๆในประเทศไทยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาหาพบแพทย์จริงเนี่ยไม่ได้มากมายเท่าไหร
1: ่
2: เพราะไม่มีหลายปัจจัยครับนะแต่ของน้องนี่เขาเป็นค่อนข้างซึ่งแบบคือไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมือก็สามารถใช้งานได้ดี
1: ค
2: ือน้องเขามีปัญหาเรื่องเฉพาะส่วนขา
1: ส
2: ่วนขาที่เขาจะน้องจะขยับควบคุมไม่ค่อยได
1: ้
2: นะครับนะแล้วก็เรื่องแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาหลังเขายังไม่คด
1: ครับ
2: แต่พอเวลาผ่านไปหลังจะเอียงมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ทำไมจากสมองมีผลกับหลังหรือขาแขนได้
2: ใช่เพราะมันกล้ามเนื้อมันสั่งงาน
1: คร
2: ับนี้ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกิดภาวะไม่สมดุลนะครับก็เวลาพอเกิดภาวะไม่สมดุลปั๊บเนี่ยหลังก็เริ่มมีการคดเอียงนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับเกิดเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นบังเอิญน้องเขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยทำให้หลังเขาคด
1: ถ้ารุนแรงมากๆนี่จะถึงขั้นยังไง
2: ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยคือแขนก็ใช้งานไม่ได้ขาก็ใช้งานไม่ได
1: ้
2: คอก็พับต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลานะแล้วคุยไม่ได้ด้วย
1: เอ้ยยังไม่สามารถพัฒนาการใช้ขาเราจะดีขึ้นได้ไหม
2: คือเราก็ต้องกายภาพนะครับทุกวันนี้นะครับคือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ภาวะสมองพิการเราต้องดูว่าขาเนี่ยเขาแข็งเกร็งหรือเปล่านะดูนิดนึงนะครับน้องขอดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ดูอย่างน้องขาเขาก็น้องขยับเกร็งใช่ไหมขาเขาขยับก็จะค่อนข้างเกร็งติดเนี่ยคือขยับไม่ได้ติด
1: จะติดใช่ไหมติดเพราะว่าหัวเข่า
2: เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อเขาควบคุมไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อฮะ
2: คือสมองเนี่ยสั่งแขนได้แต่สั่งขาเนี่ยเป็นภาวะอย่างหนึ่งสั่งไม่ได้นะฮะทำให้ขาเกร็งตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่าสะโพกเขาเลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเด็กบางคนสะโพกเลื่อนก็ต้องผ่าตัดสะโพกเอาเข้าไปหรือว่าเราหาภาวะอื่นป้องกันเพื่อไม่สะโพกหลุดออกจากเบ้าเพราะบางครั้งมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กัน
1: อ๋อมันเป็นทั้งส่วนของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่สะโพกลงไปเลยแล้วก็สมองที่สั่งการด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าเมื่อไหร่สัมพันธ์กันก็คงจะสามารถขยับได้ใช่ไหม
2: ครับเพราะปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใดๆที่จะรักษาให้แบบกลับมาเหมือนเดินเหมือนคนปกติได้นะครับ
1: ทุกวันนี้ยังทำกายภาพหรือว่าให้น้องลองขยับขาอะไรอยู่บ้างไหม
3: ทำครับ
1: ทำอะไรอย่างไรบ้าง
3: ก็จะทำเหลาคนเดินแล้วก็จะมีปั่นจักรยานที่ทำของคนพิการโดยเฉพาะ
1: ครับแล้วเขาสามารถจะปั่นได้ไหมครับ
3: เขาจะไม่มีแรงเราก็จะช่วยดันเขา
1: อ๋อเราก็ช่วยขยับให้เขา
3: ทางโรงเรียนที่ศูนย์เขาก็จะทำกายภาพ
1: อ๋อฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะรีบไป
2: เรื่อย
1: ใช่ไหมขารีบไปเรื่อย
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเราขยับไว้ออกกำลังกายไว้ให้มีกล้ามเนื้อไว้สักหน่อยวันหนึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าค้นพบอะไรใหม่ๆก็อาจจะ
2: เป็นไปได้
1: อาจจะเกิดขึ้นได
2: ้
1: ใช่ไหมครับวันนี้ก็นัดมาเพื่อจะทำอะไรบ้าง
2: วันนี้เราก็มาดูอาการ
1: ครับ
2: ดูว่าน้องเขาปวดไหมหลังผ่าตัดแผลติดดีไหมนะครับแล้วก็เหล็กที่ใส่ไปมีการหักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับงั้นวันนี้ก็จะทำการตรวจใช่ไหม
2: ครับ
1: เชิญเลยครับอาจารย์จะตรวจยังไง
2: ถ้าสังเกตดูว่าเก้าอี้เบาะเก้าอี้นี้นะฮะน้องเขาเป็นจะไม่ใช่เป็นเก้าอี้รถธรรมดาเขาจะมีพลาสติกด้านหลังนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งอันนี้ก็
1: แข็งๆใช่ไหม
2: เขาตัดดีไซน์มาสำหรับรับลูกกับหลังน้องโดยเฉพาะเพื่อให้น้องเขามีการควบคุมหลังไม่ให้มันโยไปโยมา
1: ไม่ขยับ
2: ใช่
1: อะไรไปได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับทีนี้เราก็ดูว่าน้องเขาเนี่ยครับหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้น้อง
1: เขาคดในลักษณะไหนฮะ
2: คดเขาเอียงทั้งโค้งแล้วก็คดไปด้านข้างทั้งสอง
1: ถ้าดูด้านนี้ก็โค้ง
2: แล้วก็มีการหมุนด้วยจริงๆน้องเขาเรียกว่าจริงแล้วเขาผิดไป3มิติเลยคือว่าทั้งโค้งทั้งด้านตรงด้านข้างแล้วมีการหมุนกระดูกสันหลัง
1: ครับ
2: ซึ่งทำให้มันเกิดการบิดเบี้ยวเอียงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติน้องพลอยถ้าเราไม่ผ่าตัดเขา

0: ขาเนี่ยอนาคตเนี่ยหลังเขาจะล้มไปเรื่อยๆล้มแล้วเขาจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปอดบวมหรืออะไรง่ายนะฮะ
1: แล้วเราผ่าตรงไหนไป
0: ก็เราผ่าก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงคร
1: ับผม
0: อันนี้คือผ่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะฮะแผลอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นไม่ใช่กระดูกสันหลังนะเป็นซี่โครง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ก็คือคนทั่วไปเราคิดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเป็นซี่โครงเพราะว่า
1: ทำไมซี่โครงมาอยู่ตรงนี้
0: ซี่โครงมีการหมุนคือเวลากระดูกสันหลังมันเบี้ยวปั๊บซี่โครงมีการดันทำให้มันโดนขึ้นมานะทำให้มีการโค้งปูดขึ้นมา
1: ปูดมาทางด้านหลัง
0: และใช่ใช่นะฮะ
1: แต่ว่าถ้าตรงกระดูกสันหลังตรงกลาง
0: คือตรงกลางใช่ตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเราผมว่าน้องเขาก็ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือเราเป็นมันเป็นไปไม่ได้คือน้องเขาเป็นเยอะมากนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอากลับมา 100% มันไม่มีทางนะ
1: ตอนนี้เราผ่าแล้วเราเสริมอะไรข้างในเข้าไปอะไร
0: เราใส่เหล็กเข้าไป
1: ใส่เหล็กเข้าไป
0: ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นน็อตกับสกรูเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับ
1: เพื่อจะยึดเหมือนยึดให้ตรง
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือจากนี้ไปนี่จะตรงแล้วก็จะมีการหมุนหรือบิดในแนวอื่นได้ไหมครับหรือว่าเราดามไว้จนนิ่งเลย
0: คือเราก็จะล็อกให้เพียงให้มากที่สุดแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยกระดูกแผ่นนี้มันจะเชื่อมกันก็เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาขึ้นเตียง
1: อ๋อฮะ
0: น้องขึ้นเตียง
1: ไปเลยนะฮะ
0: อันนี้สังเกตดูครับน้องเนี่ยเขานั่งน้องนี่เขานั่งเองได้น
1: ะ
0: น้องลองกอดอกได้ไหมครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นน้อยเด็กกลุ่มบางส่วนที่เป็นโรคสมองพิการบางคนนั่งเองไม่ได
1: ้ครับเพราะนั่งปุ๊บจะ
0: ล้มเลยใช่นี่กล้ามเนื้อส่วนว่าเขากล้ามเนื้อที่ควบคุมเนี่ยเขาดีระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: นะทีนี้เดี๋ยวลองให้น้องเขานอนนะ
1: นอนนะ
0: นี่เห็นว่าขาเขาเกร็งแอดลองจับขาเกร็งไหม
1: เกร็ง
0: ใช่ไหมน้องเขาควบคุมไม่ได
1: ้
0: นะคือเขาจะฝืนมากแล้วเวลาเนี่ยเป็นนี่คือภาวะโรคอย่างหนึ่งโรคนี้จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะเกร็งแล้วเขาน้องยกไม่ได้เลยใช่ไหมยกสิพยายามยกคือยกไม่คือยกได้แค่นี้คือเขายังไม่สามารถควบคุมกระดูกข้อเท้าอะไรได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอศัลยแพทย์กระดูกเนี่ยก็พยายามลดเกร็งแล้วก็พยายามฝึกเดินนะแล้วพยายามแบบน้องเขาจะส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพยายามหนีบขาเข้ามาเราต้องพยายามแบบฝึกกายภาพให้ขาเขากลางน
1: ะ
0: กลางเนี่ยนะครับกลางมีเหตุผลหลายอย่างนะคร
1: ับ เจ็บไหมครับ
0: เจ็บไหม
1: เจ็บไหม
0: จะเกร็งใช่ไหม
1: แต่ว่ามันรู้สึกเป็นอาการเกร็งและแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วบางกลุ่มที่มีสะโพกหลุดเนี่ยเวลากลางก็จะเจ็บมากนะแต่น้องเขาไม่มีนะ
1: เพราะน้องไม่ได้เจ็บ
0: เขาไม่ได้เจ็บมากแต่เขาจะเกร็งเฉยๆนะ
1: คร
0: ับ แล้วข้อเท้าก็เกร็งกระตุกนิ้วยาแบบจะไวก็จะไวมากบางทีเกร็งแข็งเนี่ยไหมกระดกคือเขาควบคุมไม่ได้นะนะครับก็เรียบร้อยแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดูดีก็ไม่มีอะไรเนี่ยดูแค่นี
1: ้
0: ดูคร่าวๆนะครับ
1: คุณแม่มีอะไรจะปรึกษาถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมครับ
2: อ๋อก็อยากถามว่าต่อไปต้องผ่าตัดขาไหมเพราะว่าน้องอาจมีอาการเกร็งอย่างนี้แล้วก็หลังเนี่ยตรงจะดีขึ้นไหมจะต้องเอาเหล็กออกไหมอะไรเงี้ย
1: เพราะว่ามีหลายคำถามเหมือนกัน
2: กังวลนะคะ
1: กังวลหลาย
2: ไม่อยากให้ลูกเจ็บ
1: ต้องผ่าอีกไหมหนึ่งนะฮ
2: ะแล้วก็เรื่องขาอยากให้เขาดีกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสไหมคะ
0: ใช่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้แน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีความหวังนะเรื่องน้องเดินได้เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะเดินได้ก็อาจจะเดินแล้วมีวอล์กเกอร
1: ์
0: คือพยุงช่วยในการเดินแต่ว่าจะให้เดินเหมือนคนปกติก็คือก็ต้องเรียนให้ทราบตรงๆคืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเดินโดยใช้ประคับประคองก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรากายภาพ
1: ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆใช
1: ่กายภาพไปเรื่อย
0: ส่วนเรื่องเหล็กที่หลังเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นนะไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามันคือเราเอาออกหรือไม่เอาออกไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นจะมีปัญหาเช่นเหล็กถอนเหล็กหลุดเลื่อนหรือว่าสร้างความรำคาญหรือแพ้เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะพุทธนะครับ
1: มันก็ไม่ต้องเอาออก
0: นะครับ
1: จะต้องมีผ่าอีกไหมใช่ไหมแม่ถาม
0: ผ่าที่หลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในตามแผนของเรานะคิดว่าไม่น่ามีนะ
1: ครับ
0: คิดว่าไม่น่ามีแต่อาจจะมีผ่าขาอาจจะมีบ้างในอนาคตซึ่งถ้าเขาเกร็งมากก็อาจจะต้องผ่าแต่ผ่าเล็กๆส่วนใหญ่ผ่าไม่ใหญ่ยกเว้นกรณีที่เราต้องติดตามนะสะโพ

0: ณเลื่อนหลุดนะแต่ผมคิดว่าคงอาจจะยากแล้วพอน้องเขาเริ่มโตแล้วนะถ้าหลุดบางทีก็ต้องกลับเข้าไปในเบ้าใหม
1: ่ในกลุ่มอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรหมอเป็นเพราะอะไรฮะสาเหตุ
0: นอกสมองภาวะสมองพิการ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะฮะตัวสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะขาดออกซิเจนในสมอง

0: ยากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ขาดออกซิเจนนะช่วงนั้นนะฮะขาดออกซิเจนปั๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการขาดเลือดขาดเลือดเสร็จก็เลยทำให้มีปัญหานะครับ
1: ซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นไม่นานเองใช่ไหม
0: ไม่นานแต่มีผลสำคัญมาก
1: มีผลสำคัญ
0: คร
1: ับ นั่นก็ความรุนแรงก็อาจจะต่างกัน
0: ความรุนแรงก็จะถ้าขาดเยอะก็จะรุนแรงเยอะถ้าขาดน้อยก็รุนแรงน้อย
1: ครับ
0: กรณีที่เป็นน้อยมากเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้จะเดินได้เลยบางคนก็เป็นน้อยเดินอยู่ในสังคมปกตินะครับนะฮะสามารถทำงานได้เหมือนคนปกตินะฮะ
1: ครับแล้ววิธีการจะดูแลเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้จะต้องดูแลยังไงถึงจะดี
0: คือจริงๆศัลยแพทย์กระดูกเองเป็นแค่หนึ่งในทีมเองจริงๆแล้วเนี่ยผมจริงๆแล้วหมอที่ดูแลเด็กกลุ่มเนี่ยอย่างน้องเนี่ยไปหลายแผนก
1: ไปไหนบ้างฮะ
2: มีทางสันประสาทแล้วก็ทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางปอดทางหัวใจ
0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนะไปเวชศาสตร์ฟื้นฟูเยอะไปเข้าบำบัดแล้วมีนักจิตวิทยานักสังคมคือมีหมดเลย
1: อ๋อมีผลเกิดหลายส่วนของร่างกาย
0: ใช่เพราะการรักษาเด็กกลุ่มนี้เป็นทีมนะ
1: ทีมของศิราเรามีครบที่จะดูแลได้
0: คือหมอก็ดูไปแค่หนึ่งในทีมจริงๆแล้วนะฮะ
1: แล้วถ้าสำหรับพ่อแม่เองหรือคนที่จะดูแลลูกหรือดูแลเด็กที่บ้านเนี่ยครับจะต้องดูแลยังไงต้องให้ความเอาใจใส่ด้านไหนยังไงบ้าง
0: โอ้จริงๆก็ต้องเอาใจใส่ทุกระดับนะละเอียดคือแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาเป็นมากเป็นน้อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นน้อยก็เป็นน้อยก็ลงละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ลงละเอียดเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายของแม่เนี่ยอันดับแรกนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาอยากจะให้ผู้ป่วยเดินได
1: ้
0: เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือ communication คือหมายความว
1: ่า
0: การสื่อสารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาสมมติอีกหน่อยพอเด็กเขาเริ่มโตเริ่มทำงานเขาต้องรับติดอย่างน้อยสื่อสารอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรหิวข้าวเช่นการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะ
1: ซึ่งน้องพลอยทำได้
0: น้องพลอยก็ทำได้นะเพราะน้องพลอยเขาอยู่ที่เรื่องแต่ตอนนี้พ่อแม่กังวลเรื่องการเดินมากกว่านะครับอันนี้ก็ครับก็อย่างที่ว่าจิตใจสำคัญที่สุดครับก็ส่วนน้องพลอยแม่น้องพลอยถือว่าเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากซึ่งเขามีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อโรคนะครับโรคร้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่เขาก็พยายามสู้ที่สุดนะครับทำทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: คือจริงๆเราก็มีบางรายเนี่ยซึ่ง เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยโรคของพิการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็มารักษาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าคนไข้บางส่วนไม่ได้มานัดตามติดตามอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือทั้งด้านครอบครัวด้านกำลังใจเราบางทีมันมีหลายปัจจัยเนี่ยซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งซึ่งถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเข้ามาอยู่ในสู่ภาวะสังคมนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ
1: นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งอาการของโรคที่เราเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาการนั้นจะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับมองไปข้างหน้าว่ายังมีสิ่งดีรออยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อสู้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างของที่ศรีราชเนี่ยนะฮะก็ทีมแพทย์ก็ดูแลกันหลายสาขาเหลือเกินที่ช่วยกันอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ตามมาก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิ่งที่น้องพลอยอยากจะให้เป็นหรือคุณแม่อยากจะให้เป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างที่เราพยายามทำอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อะไรก็ตามการยอมรับแล้วก็เข้าใจฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าโรคอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือกำลังใจที่มีมาขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณน้องพลอยอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
3: มีอาการปวดขาค่ะปวดมาหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีขาบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็เลยมาพบคุณหมอไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขาปวดมาประมาณ3วันแล้วก็มีอาการขาบวมมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบบวมจนเดินไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหม
4: อันนี้คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรคร
3: ับ พอดีว่ามีอาการปวดขาค่ะหลายวันแล้วก็มีอาการขาบวมขึ้นมาค่ะ
4: ขาบวมแล้วก็ปวดขา
3: ค่ะโดยไม่รู้สาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะ
4: เราไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปทำงานหนักอะไรยังไงยืนนานมีไหม
3: ไม่ค่อยเลยค่ะ
4: ไม่โอ้โหงี้แล้วเราจะตรวจยังไงคุณหมอครับ
5: ขาบวมนะขาบวมที่ว่านี่บวมข้างๆเลยใช่ไหมครับ
3: ค่ะทั้งขา
5: เลยมันบวมยุบๆไหมครับหรือว่าบวมทั้งวันเลย
3: บวมขึ้นเรื่อยๆค่ะ
5: บวมขึ้นเรื่อยๆปวดด้วย
3: ค่ะปวดด้วย

0: ไม่ได้ไปนวด
1: ไม่
0: แผนโบราณเปิดประตูลมอะไรอย่างนี้มีไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คุณมี
2: เดี๋ยวก่อนฮะนวดแผนโบราณเปิดประตูลมนี่คืออะไรฮะ
0: ก็ทางหมอนวดนะครับ
2: ครับ
0: จริงยืนไ
2: หมครับ
0: นะครับก็เขาจะกดบริการหนีบนะครับ
2: ตรงนี้แหละ
0: ก็ใช่ครับกดไปประมาณสักบางคนก็ครึ่งนาทีถึง1นาทีแต่เขาจะปล่อยซึ่งการกดเนี่ยเป็นการกดหลอดเลือดแดงที่ขานะครับบางคนเนี่ยกดเนี่ยหมอนวดเนี่ยเขาจะไปกดปุ๊บมันเกิดไปกดหลอดเลือดดำด้วยนะครับทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยอุดตันได้นะเกิดหลอดเลือดอุดตันทั้งขาเลยก็จะเกิดเป็นมีอาการขาบวมได้บางคนเนี่ยริมเลือดก็จะปลิวจากขาไปอุดในปอดนะทำให้มีการเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้เหมือนกัน
2: เดี๋ยวครับไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
0: ได้ครับ ครับ
2: ซึ่งบางทีคนนวดทั่วไปคนติดนวดพูดง่ายๆบางทีเขาชอบด้วยซ้ำไปนั่นคือยังไม่เกิดปัญหา
0: ใช่ครับ
2: แต่ worst case จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหา
0: อาจจะเกิดได
2: ้
0: อาจจะเกิดได
2: ้แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกดพลาดไปโดนหลอดเลือดดำ
0: ครับ
2: อาจจะบวมได
0: ้ครับ
2: บางคนนี่ไม่รู้ว่าเกิดจากการนวด
0: ใช่ครับบางคนก็อาจจะเกิด
2: แต่คุณพี่ไม่ได้ไปนวดมา
1: ค่ะไม่ได้ไปนวดค่ะ
2: แล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่ส่งผลให้ขาบวม
0: ที่เราเจอได้ก็ในคนอายุน้อยบางทีก็เกิดจากการที่มีสารในตัวของผู้ป่วยเองนะครับลดลงผิดปกติโปรตีนบางตัวในเลือดเนี่ยนะครับที่เจอได้นะหรือพวกเนื้องอกทั้งหลายก็เป็นสาเหตุได้นะครับในบางคนการตั้งครรภ์นะครับมดลูกมันโตขึ้นนะครับไปกดหลอดเลือดดำของขาข้างซ้ายก็ทำให้มีอาการแบบนี้ได้เช่นกัน
2: อ๋อที่เราสังเกตว่าคนท้องบางรายขาเท้าจะใหญ่จะบวม
0: ใช่ครับใช่อัน
2: นี้เป็นปกติ
0: บางคนก็แค่กดเฉยๆแต่ไม่อุดตันนะครับ
2: แต่คนท้องนี่ต้องบวมทั้งสองข้าง
0: มันมักจะบวมข้างซ้าย
2: ออกข้างซ้าย
0: บางคนก็บวมสองข้างนะบวมสองข้างนั่นเกิดจากสาเหตุอื่น
2: อ๋อถ้าคนท้องจะข้างซ้าย
0: มักจะบวมข้างซ้าย
2: มากกว่าข้างขวา
0: ใช่ครับเพราะมดลูกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเข
2: า
0: จะไปกดหลอดเลือดดำข้างซ้าย
2: และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เราต้องตรวจอะไร
0: ต้องหาสาเหตุนะครับขั้นแรกก่อนก็พิสูจน์ก่อนว่าคนไข้นี้เป็นหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอาการขาบวมมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเป็นพวกท้องเหลืองอุดตันก็ได้หลอดเลือดดำอุดตันก็ได้นะครับหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทำให้ขาบวม
2: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
0: ใช่ครับ
2: มันเกิดจากอะไรครับ
0: คนนี้ท่อน้ำเหลืองมันก็ลำเลียงน้ำเหลืองนะครับกลับขากลับสู่หัวใจเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ถ้ามีการอุดตันหรือไปขวางกั้นมันนะครับก็ทำให้เกิดอาการขาบวมได
2: ้แสดงว่าน้ำเหลืองแสดงว่าขาบวมแต่ละเขาเรียกว่าขาบวมเนี่ยมันมีที่มาหลายสาเหตุ
0: จากหลายสาเหต
2: ุเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสาเหตุ
0: ใช่ครับบางคนก็เป็นจากโรคหัวใจก็ได้หัวใจมันปั๊มไม่ดีถูกไหมคร
2: ับ
0: เราเลือดกลับไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการขาบวมได้เช่นกันนะครับ
2: นะครับทั้งนั้นต้องตรวจแบบ
0: ต้องตรวจอัลตราซาวด์ดู
2: เดี๋ยวต้องเชิญคุณพี่ไปที่เครื่องอัลตราซาวด์เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่
0: เราก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำชั้นลึกนะครับของคนไข
2: ้
0: มีริมเลือดอุดตันหรือเปล่าขาพอดีคนไข้มาด้วยเรื่องขาข้างซ้ายบวมนะครับเราจะตรวจข้างขวาข้างที่ปกติก่อนถ้าเราดูเห็นหลอดเลือดดำไหมครับ
2: นี่ใช่
0: ไหมที่กดแฟบอยู่เนี่ยนะครับกด
2: พอกดปั๊บ
0: กดได้สนิทการที่กดได้สนิทก็คือไม่มีริมเลือดอยู่ภายในนะครับนั้นขาข้างขวาไม่มีริมเลือดนะครับ
2: พอเรากดปั๊บเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยไม่เห็นหลอดเลือดดำ
0: ใช่ครับเห็นแต่หลอดเลือดแดงเต้นอยู่
2: อันนี้หลอดเลือดแดง
0: ใช่ครับ
2: นะฮะพอเปิดปุ๊บจะมีหลอดเลือดดำ
0: ใช่ครับ
2: แล้วนี่คือปกติ
0: ปกติครับ
2: เพราะถ้าเกิดมีริมเลือดในหลอดเลือดดำจะกดแล้ว
0: กดไม่ลง
2: ยังเห็นรอยดำๆ
0: เห็นริมเลือดอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูขาข้างซ้าย
2: ข้างที่มีปัญหา
0: ข้างที่มีปัญหาน
2: ะครับ
0: อันนี้เราจะสังเกตเห็นมีริ่มเลือดค้างอยู่ภายในนะครับ
2: คือบริเวณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ดิวช่วยชี้นะโอเคนะครับมีริ่มเลือดอยู่ทำให้เรากดได้ไม่สนิทเห็นไหมครับมีริ่มเลือดอย
2: ู่กดอีกทีนี่กดแล้วเนี่ยยังเห็นอยู
0: ่ปิดไม่สนิทนะครับใช่มีริ่มเลือดค้างอยู
2: ่นี่คือหลอดเลือดดำแต่ที่เต้นอยู่นี่หลอดเลือดแดง
0: แดงครับ
2: อ๋อผมเห็นภาพ
0: กดไม่สนิทเห็นไหมครับมีริ่มเลือดค้างอยู
2: ่แสดงว่าในหลอดเลือดเวลามันริ่มเลือดต่อให้กดยังไงมันก็ยังเห็นเป็นริ่มเลือดอยู่
0: ใช่ครับมันก็คือไม่สามารถกดได้สนิทนะครับ
2: นี่ก็คือเป็นสาเหตุของคุณพี่เขาที่ทำให้ขาข้างซ้ายของคุณพี่เขา
0: ใช่ครับก็คือมีเลือดอุดตันในหลอดเลือดชั้นลึกลองดูตามยาวนิดนึงครับเห็นไหมเลือดมันวิ่งได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับ
2: อ๋อ
0: ตัวแดงๆนี่คือเลือดที่วิ่งสังเกตว่ามันจะมีบางส่วนที่มันไม่เห็นสีเต็มทั้งหมดแสดงมีริ่มเลือดค้างอยู
2: ่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดปกติมันจะ
0: ต้องเต็มลำ
2: แดงหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: แต่นี่คือมันเหมือนกับไม่เต็ม
0: มันไม่เต็มลำใช่มันมีริ่มเลือดค้างอยู
2: ่
0: นะครับผมให้คุณเป็นริ่มเลือดอุดตันมาระยะหนึ่งละ
2: ถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นเส้นเลือดอุดตัน
0: เส้
2: นเลือดดำเราจะรักษาคุณพี่ท่านนี้ยังไงครับ
0: ขั้นแรกก็ต้องให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันขยายยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมเพราะริ่มเลือดนี่ไม่มีโอกาสที่จะปลิวเข้าไปอุดในตำแหน่งของเส้นเลือดแดงของปอดทำให้เกิดการหอบเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได
2: ้ได้ด้วยนะ
0: ได้ครับมันต้องรีบให้ยานะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องหาสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เลือดดำอุดตันเพื่อจะป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อจะมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ยาป้องกันแข็งตัวของเลือดเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับเรื่องของขาถ้านี่มีอาการขา

0: บวมเราก็ต้องมีการพันขาแล้วเปลี่ยนเป็นถุงน่องเพื่อการรักษาคล้ายกับถุงน่องเส้นเลือดขอดคล้ายๆกัน
1: ปรับความดัน
0: ใช่ครับ
1: ขาข้างซ้าย
0: ใช่ครับเพื่อลดอาการบวมลงในช่วงแรกเราจะพันขาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถุงน่องเมื่อขามีการลดขนาดลงละนะคร
1: ับ แต่กลับมาเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมไหมครับ
0: เดินได้ปกติครับแล้วก็แต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่ง
2: ใช้เวลานานไหมคะ
0: ส่วนใหญ่การรักษาในปกติยาใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับขึ้นกับสาเหตุด้วยครับถ้าสาเหตุนั้นถูกกำจัดได้แล้วก็ให้ระยะเวลาในการให้ยาสั้นแต่ถ้าเกิดสาเหตุนั้นถูกกำจัดไม่ได้นะครับอยู่กับตัวตลอดต้องกินยาค่อนข้างนาน
2: แล้วจะหายเป็นปกติเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าริ่มเลือดหมดนะคุณก็กลับไปมีชีวิตได้ตามปกติ
1: แต่ถ้าเกิดริ่มเลือดหมดแล้วกลับไปแล้วยังไปอยู่ในกิจกรรมแบบเดิมสภาวะแวดล้อมแบบเดิม
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสกลับมาเป็น
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุที่เจอ
0: ใช่ครับก็คืออย่างเช่นคนที่เคยไปแล้วครั้งนึงเนี่ยถ้ามีโอกาสที่ต้องไปผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องให้ยาป้องกันในช่วงที่คนไข้ต้องไปมีความเสี่ยงครั้งใหม่ที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำนะครับ
1: นะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับคุณพี่ด้วยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: าวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่
2: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
1: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
2: ครับ
1: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
2: ครับ
1: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
2: ่
1: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆ
2: ครับ
1: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลกึ่งถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรค

0: เกี่ยวกับปลาดุกซะหน่อยอะค่ะ
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดได้ง่ายจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะสารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันสาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23ถึง24เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23ถึง24เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23และ24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23-24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อศอกอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เนี่ยเขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
3: เอ็นข้อศอกอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อศอกอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อศอกมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อศอก แต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
1: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอก
0: ใช่ข้อศอก
1: ด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได้ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
2: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์ได้ครับแล้วบางทีเราถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
2: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
1: ใช่ครับ
2: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะครับอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ย ม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
2: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์นิว
1: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกร็งเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
0: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกร็งๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
1: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเบรนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
0: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
1: ครับ
0: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
1: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพิตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
0: ดีค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ 1-20 ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
0: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ 1-20 แล้วก็ผ่อน

0: แป๊บหนึ่งแล้วก็อาจจะพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยทําใหม่รวมสักประมาณ5รอบทําเช้าทําเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทําอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
1: ค่ะ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
0: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะไอ้ตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
1: ค่ะ
0: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
2: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
0: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้อ๋ออ
1: ย่างนี้ก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดว่า
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็อย่างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสองท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
1: ิ
0: ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กกรึ๊กตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได้พอเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
0: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงโคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็ พักจากการใช้งานที่ต้องเกร็งกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกร็งเยอะมาก
1: ไม่เกร็งอย่างนี้นะไม่เกร็งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ

0: ก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดปวดเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบาๆ
1: นี่เหรอ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3จนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นน่ะบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช่แต่ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาแล้วคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์คุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบเขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
1: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้

0: ก็
1: อ่า
0: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: อืมเพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมันอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการนี้แตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามหนึ่งคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าบอกให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายหายค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
2: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
0: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
0: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
0: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัวเช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบถ้าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแปร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณวิชัยค่ะ

0: คุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
1: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
0: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
1: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
0: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพลสเมเกอร์อยู่นะคะ
0: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้จริงๆมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมุติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1-2 โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมเลยที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
0: โอเคค่ะ
1: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
0: สายบุญที่ต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
2: ใช่ครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
0: ์ค่ะยังไงก็ได้บุญเหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
1: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
0: อ๋อเหรอคือถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3 เดือนแรกของการ

0: นารีเวชใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปประมาก็ได้นะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: เนา
1: ะ
0: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
0: ขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
1: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคหนึ่งนะคะ
0: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
1: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
0: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
1: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
0: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
1: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะ
0: คะ
1: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ
0: ้
1: ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช่องคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
0: ค่ะใช่ดิฉันเคยกั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบเนี้ยส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต
0: ้
2: องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืด ทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
0: อ
2: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะ

0: พอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกรงหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ตาตอนนี
1: ้
0: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมฝ
1: ัง
0: เข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกรงเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับถ้าคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือจากวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือน
0: ไม่ค่ะ
1: อาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เป็นแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
0: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ตั
1: ๊
0: กแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตั๊กเช่นบางคนอะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
0: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่
1: ม
2: bisphosphonate เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เราใช้เป็นยารักษากระดูกแบบยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่า

0: มีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสโซฟอนเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะ
2: ก็ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสัก2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพนิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแม่ค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
2: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1-10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะมีปัสสาวะเป็นฟองอะก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
0: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
1: ็
0: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
0: แต่ว่า

0: บางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
2: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะคะเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาล แย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะ แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะ โอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
0: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: อืมค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัดหรือการดีนะคะ
1: คัด
0: ไม่ใช่คัดแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

กลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงดีวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำสองคำสะสมทั้งวันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well Being

0: ิงสุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Wellbeing กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็น generate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเราหรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได
1: ้เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
2: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่ครับ
1: มีการเสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าควรลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับคนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอ่ะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
2: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
2: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มี อบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
2: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่เติมพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
2: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
2: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
2: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่ควรจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
2: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได้นะ
2: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
2: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
2: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
2: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
2: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโอ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยพอเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
2: ใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
2: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
2: สะดวกฟ้าประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
2: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
2: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
2: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะค คุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือ บางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
2: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกว่าอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
2: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
2: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4-5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็250,000
2: 250,000ฮะแล้วก็เอา250,000เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน250,000
1: บาท
2: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
2: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแต่ยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
2: ครับโอ้ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบอร์กฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
2: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับกู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
2: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
2: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
1: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
2: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
2: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
2: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าใน100บาทเนี่ยคุณเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋ออ
2: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให
1: ้
2: ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
2: ประมาณน
1: ั้
2: น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
2: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
2: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
2: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญ

0: นั่นคือค่าประกันแล้ว
1: ยิ่ง
0: ถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้
1: อ
0: ประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
2: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
2: ใช่
0: เงินสดของเราเงินสดของเรานะ
2: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนนี้แล้วก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าฮะแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีโอ้อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
2: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
2: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะถ้างั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านเนี่ยก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
2: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
2: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
2: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
2: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
2: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองนี่ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นี่ฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
2: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
2: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
2: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่มั้ยอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าเพราะคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
2: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านนี่เป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
2: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
2: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
2: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผอๆบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงแล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
2: ที่คุณนั่นแหละ
0: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกว่า บอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
2: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แล้วดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
2: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
2: อ่ะทำงานได้ด้วยคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
2: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
2: คร
0: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
2: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านใหม่มันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
2: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้มันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยเขาจะช่วยได้เยอะครับอาจารย
2: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
2: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
2: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
2: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยแต่นั่นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านนี่ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
2: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
2: คือ
0: ไม่ว่า
2: จ
0: ะ
2: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
2: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
2: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
2: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
1: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์ในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช่ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: และชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก
0: ็
1: ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอ๋แนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: มีเมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างง
1: ี้ใช่
0: แต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559เลยนะ
1: จริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยงค่ะ
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได้
1: อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะได้รับแคลอรี่หรือ

0: เวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1 cc ที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
1: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
0: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 140-150 แคลอรี่แล้วคำถามคือเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
2: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
0: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
1: โอ้โหเยอะ
0: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
1: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
0: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
1: หอม
0: ค่ะ
1: เป็นหอมแดงนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าซอยเนาะโอเค
1: แล้วก็ตามด้วย
0: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
1: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
0: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทย ก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลย
0: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
1: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
1: หวานยังนำอยู่ฮะ
0: โอเค
1: เติ
0: มเกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
1: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
1: เริ่มละ
0: กุ้งแห้งป่นค่ะ
1: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
0: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
1: ให้มี texture หน่อย
0: ใช่
1: เราก็มีนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: เพราะว่าเริ่มจะ
0: คิดคนได้แล้วค่ะ
1: คนแล้วอ
0: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
1: ใส่เลยนะฮะ
0: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
1: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
0: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะเราก็กลีบลงไปเท่านี้เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
1: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
0: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็ง
1: ๆ
0: หลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อใบเมี่ยง
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
1: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ผมตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับ โอเค
1: ผมวางไม่ต้องกลางเลยนะครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
1: หลากหลายมาก
0: โอเคค่ะ
1: กองไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
1: มะนาว
0: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆ
1: มีรส
0: อันนี้ไงคะหอม
1: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
0: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
1: พริก
0: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
1: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
0: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
1: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
0: ิ้มใช่แล้วค่ะ
1: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
0: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
1: ได้
0: แล้วก็ถ้า

0: ไปไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
1: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
0: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
0: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
1: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอร
0: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำหนึ่งก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
1: ิ
0: ดหน
1: ่อ
0: ย
1: เอง
0: ค่ะ
1: กี่คำกินครับ
0: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อย

0: เดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะ
2: โอ้อ
1: ร่อย
2: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
2: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได้
1: เยอะขึ้น
2: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้ง
2: แห้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
2: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
2: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
2: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็ เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: ที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอย
1: ู่ในใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนี้คือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี

0: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
1: กระเทียม
0: กระเทียมค่ะ
1: กระเทียมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใส่ทั้งหมดเลย
0: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
1: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
0: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในความดันโลหิต
1: โอ้นะ
0: แล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
1: ์ไขมันที่ว่านี่
0: ไขมันเลวค่ะ
1: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะคร
0: ับได้ค่ะทานได้เลย
1: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
0: ค่ะ
1: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
0: พอหยาบหยาบอะค่ะนิดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
1: พริกนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เช่นกัน
0: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
1: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ค่ะ
1: สบายเลย
0: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
1: ด้วย
0: อันนี้ค่ะใช
1: ้
0: เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
1: ได
0: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
1: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
0: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
1: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
1: เปรี้ยวหวานเค็ม
0: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
1: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
0: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
1: เป็นเหมือน
0: ไม่ถนัด
1: เลย
0: เหมือนส้มตำเลย
1: ส้มตำ
0: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่า
1: แบบบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
0: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
1: อันนี้คือหวังดีใช่ไหม
0: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
0: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
1: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
0: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
1: ใช
0: ่เลยเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยโอเคเติมมะนาวค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
1: ดีฮะ
0: วางไว้ในถ้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
1: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีเขาห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
0: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
1: ก็ต้องมีแน่ๆก็คือ
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
1: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
0: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
1: ั
0: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
1: ชิ้น
0: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้ห่อง่ายขึ้น

0: ค่ะแล้วเวลาเราวางแล้วก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เ
1: สร็จแล้วค่ะก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอ๋เลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ต้องเก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่เน
2: ี่
1: ย
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได
2: ้หมดนะฮะ
1: จริงหรือว่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอ๋เปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวที่สวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องหัวสั่นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
3: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: พวกเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
3: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
2: ับ
3: โอเคร
2: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือ ความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับ ความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
3: ใช่แล
2: ้
3: ว
2: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นคร
3: ับ
2: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
3: 2ขวบ
2: แต่ถ้าเกิดแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
3: ี่
2: 2ปีครับจะป้าแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
3: โอเคทั้งในสมัยเรียน
2: รหัสผมรหัส36
3: พี่32
2: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
3: นิดเดียวนิดเดียว
2: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
3: จบมหาลัย
2: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
3: ยังหา
2: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยเองจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสมอเพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
3: น่าสนใจ
2: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
3: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โง่ใบบูตึงบูลิ้มผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงติ๊งติ๊งโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: พี่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดคุณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: เ
1: น
0: ี่ยท่าสควอทเอง
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอั
0: พ
1: ฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมปิ้งแจ็ค
0: กับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: อยู
0: ่ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากแนวถ้าสควอทก่อนเอาทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราโอเค
1: ย่อ
0: หนึ่งแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
1: ใช่
0: อย
1: ู่ที่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: พี่โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: ที่เราต้องการ
0: ส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความอ่อนตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช
1: ่
0: โอ้ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก
1: ้
0: นแต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันเนี่ยผ มได้แคสตอนนิมิตด้วย
1: น่องด้วย
0: ได้น่องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลย
1: ใช่
0: แถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหนื่อยไหลตลอดเลย
1: ใช่ใช่

0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไม่แล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: นี่นะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเลยไหม
1: ได
2: ้
0: จริงป่ะ
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบอยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ชอบท่าที่สอง
1: ครับ
0: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพโอเค
1: ครับ
0: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ตึ๊บ
1: ใช่
0: แล้วพี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบวยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
1: ใช่ทำไงเราก็ลงปีนด้วยดึงลงปีนด้วยลง
0: โอ้โ
1: หโอ้โหปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นละ
0: โอ้โห
1: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
0: โอ้ย
1: เป็นไง
0: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได้ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่านึงบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบวยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบวยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบวยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะบวย
0: ไล
1: ่บวยไล่เดินบวยไล่เดิน
0: อ๋อ
1: บวยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินเยอะไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: เกียร์ถึงไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
1: ใช
0: ่ท่าที่สามนะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: six pack sit up โอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โอ้โหเขาเรียกว่า back extension
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไงเหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบวยก่อนมาสักครู่บวยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
1: ให้กลับมาให้กลับใช่ให้กลับเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้ คลายฝั่งนี้ทําฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
2: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg Lung
2: อ๋อฮะโอเคใช่
0: สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิตใช่ไหมพี่9ไปนะมา9 9วิท9วิท9วิทอ้าว9วิทด้วยใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราคงต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้จะมิ้งแจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กระโหลกหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบุ้ยบอกว่าบุ้ยต้องการทำสควอตนะแต่บุ้ยบอกว่าเอ้ยต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บุ้ยใช้เป็นอะไรจัมจัมจัมฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งข
1: ้
0: อ
1: ใช่
0: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมโบยกสะโพกขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได้
0: น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: ได้ไหมพี่ยังไม่
0: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
1: ใช่แล้วนี่คือเลกเทนชั่นเหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งนึงแห้งอีกฝั่งนึงเปียกอีกฝั่งนึงฝนตกอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้ามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: เอาแล้ว
1: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่งอศอกเข่าเหยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตเสพด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เป็นไงโอเค
0: สุดอะท่าต่อไปครับ ผมอยากทดลองภูมิพี่เลยเอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้ okay.
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: เดินนะฮะ
0: โอเคกับ
1: ย่างจริงเหรอใช่ไหม
0: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
1: เด ดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน

0: เดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิ
0: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหหนีไปไหน
0: หนีไปไหนหนีไปไหน
2: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีครับพี
0: ่เอากลับมาเดี๋ยวความสายไม่เท่ากันไม่เขาลงนะครับไล่สลับ
2: ยอดอ่ะ
0: ลอง
2: เจ๋งมากวันนี้รายการของเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้เหรอ
2: ลอง
0: ไม่ลองก่อนเอาลองเอาควายมาควายมาใช่เอากลับไปกลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันว่าโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวว่าโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบอยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
2: เดินกับพุชอัพลมกันเนี่ยผมสื่อได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอะทำให้มันเต็มที่
0: ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
2: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
0: ม
2: เพราะเราต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
0: า
2: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
0: ความสัมพันธ
2: ์ระบบประสาทสั่งการ
0: ใช่
2: เวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสูงมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
0: ได้
2: หลักการคือ1
0: อันนึงเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
2: ประเมินตัวเอง
0: ใช่
2: 2
0: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
2: ครับ
0: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
2: ับ เป้าหมาย
0: เป้าหมายแล้ว
2: ครับ
0: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
2: ครับ
0: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่องหรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
2: ัน
0: อ
2: ันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
0: ์
2: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
0: คร
2: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
2: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นป
0: ั
2: จเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
0: ม
2: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
0: ้ครับ
2: ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่อ
2: ย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
0: ได้
2: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้
0: ใช
2: ่ใน1เซต
0: ใช่
2: จะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
0: ใช่
2: ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม่
0: เรารู้สึกยังไงใช่แล้ว
2: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
0: ครับ
2: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

0: ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดๆไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โรคไข้ชักเป็นสาเหตุการชักที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุของเด็กที่พบเนี่ยได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีสาเหตุของไข้ชักในเด็กเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างแรกเนี่ยอาจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยสมองยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันทำให้กระตุ้นอาการชักได้อย่างที่สองก็คือเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเราพบว่าในครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือว่าย่าสายตรงมีอาการไข้ชักตอนเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไข้ชักสูงขึ้นอย่างที่3เกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัส
2: น้องกีต้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลคร
3: ับ น้องกีต้าเป็นไข้ค่ะ
2: เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: เป็นเมื่อเช้าเนี้ยค่ะสูงมากเลยวัดแล้ว39เกือบ40
2: แล้วมีอาการอื่นนอกจากมีอาการไข้มั้ยครับ
3: มีอาการชักเกร็งค่ะแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากออกมาด้วย
1: อาการไข้ชักส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อนเช่นอาจจะมีไอน้ำมูกอาเจียนท้องเสียไทเหลวล้มกับมีอาการไข้หลังจากนั้นเด็กก็จะมีอาการชักโดยรูปแบบของการชักก็จะเป็นได้ทั้งแขนขาเกรงกระตุกบางรายมีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะอุจจาระราดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวในขณะที่ชักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการชักมักเกิดขึ้นไม่เกิน15นาทีและภายหลังจากที่เด็กชักส่วนใหญ่เด็กจะตื่นรู้ตัวดี
2: เดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจน้องหน่อยนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: โอเคมาขอฟังปอนหน่อยนะครับมีผู้ป่วยใบที่อาจมีโรครวมเช่นอาจมีเรื่องของโรคลมชักร่วมด้วยในเด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีการชักต่อเนื่องและอันตรายได้ครับโดยอาการไข้ชักเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อสมองเด็กมีการพัฒนาขึ้น คือเมื่ออายุมากกว่า6ปีขึ้นไปไม่ส่งผลต่อระดับสติเชาปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กความสำคัญคือการปฐมพยาบาลของผู้ปกครองถ้าน้องเริ่มมีอาการชักอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับอย่างนั้นเราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งสติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะครับหลังจากนั้นก็คือให้น้องเนี่ยนอนวางบนพื้นนะครับหรือว่าบนเตียงนะครับแล้วก็ทำการตะแคงตัวน้องไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมทั้งหันศีรษะไปศีรษะไม่ต้องหนุนหมอนให้ศีรษะต่ำเพื่อป้องกันการสำลักนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อผ้าที่รัดก็ให้ทำการปลดออกหรือว่าถอดเสื้อออกได้นะครับถ้าภายหลังการชักน้องตื่นรู้ตัวดีนะครับเราแนะนำให้คุณแม่ป้อนยาลดไข้พาราเซตามอลแล้วก็เสร็จตัวแต่ถ้าเกิดขณะชักน้องไม่รู้สึกตัวเราไม่แนะนำให้ป้อนยาหรือเอาวัตถุเข้าปากไม่ว่าจะเป็นช้อนนิ้วมือหรือวัตถุแข็งๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสำลักลงปอดได้หากบุหรี่ของท่านมีอาการรุนแรงชักนานซึมลงแนะนำให้พาบุหรี่ของท่านมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับบุหรี่ของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับเรียบร้อยมาดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิ๊ฟนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่ายืนข้างเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนนึง
2: ขั้นตอนนึงค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อุ้ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันนึงนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
1: ่
2: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ที่นั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหมออ
2: ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊ฟครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำเรื่องพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: กลัวสิ
2: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเดี๋ยวเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอทำ
2: จริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
1: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
1: ค่ะ
4: เครียดที่อยู่ในฝันเราเนี่ยครับ
3: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฝันใช่ไหมคะ
4: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
3: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
4: เมื่อกี้รู้จักสารตลอดครับ
3: สารตลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
4: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินได้ที่อันนั้นคือสารตลอด
3: นั่นแหละค่ะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
0: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปรอทเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
2: ปัจจุบันนี้เรามี

0: มัยมากกว่าตัวอมันก้ามอีกเพราะเรื่องของความสวยงามสีเงินอมันก้ามสีเงินก็จะไม่สวยก็สวย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอมันก้ามคือการติดโรคจากคนไข
1: ้
0: การติดเชื้อจากคนไข้ อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากาก
0: ใช่เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมส
0: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นแบบนี
0: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
0: เรื่องไม่ได
1: ้
0: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี้
1: ถามจริงคุณหมอ
0: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
0: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
0: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
0: ใช่ไหมคะใช่
1: ม
0: ี
1: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
0: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
2: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
2: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
2: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
2: นะคะใช่งานวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิ๊บด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะ
1: แต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนอกจากคุยกับหมอกันแล้วนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
3: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
3: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
3: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหม
3: อ
1: ทำอะไรบ้าง
3: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตรวจข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให
1: ้หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
3: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: ค่ะไม่งั้นจะช้า
3: ใช่ค่ะ
1: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
3: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
3: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
3: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตังอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค่ะ
1: พวกวันนรกวันโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยน
3: ะ
1: ถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
3: ก
1: ็นอนให้เพียงพอ
3: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ออกกำลังกาย
3: ไหมออกกำลังกายบ้างค่ะ
1: เราก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
3: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับ
3: นี่
1: ค
3: ือ
1: เซตอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันนะ

0: กรรมนะครับออนแอนด์พีซรักษา
1: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับผมคุณ
0: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
2: ครับ
0: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
2: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
0: ั้
2: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื
0: ้อ
2: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับไม่ว่าจะปวดบ่าปวดหลัง
0: ต้องกลมๆเนาะ
2: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
0: ๆครับผม
2: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
0: อ้าวล่ะ
2: ครับ
0: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
2: ่
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
2: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
2: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
2: ้
0: ใช
2: ่
0: ไหมฮะ
2: ใช่ๆ
0: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
2: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
2: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
0: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออ
2: ัน
0: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
2: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
0: ครับ
2: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
0: แดงๆ
2: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวิสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
0: ้ครับ
2: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
0: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
2: ครับ
0: เอามาลกัม
2: ครับ
0: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
2: ่ครับ
0: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
2: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
0: ก็คือนิดเดียว
2: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
0: อ
2: ันนี้อันตรายน้อยมาก
0: โอเค
2: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
0: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
2: ือ
0: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
2: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
0: ครับ
2: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
0: ครับ
2: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของปลอดนั้นๆ
3: จริงหรือเปล่า
2: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
0: ๆ
2: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
2: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
0: อัน
2: เนื่องมาจากการสูดดมปลอดในปริมาณมาก
0: ๆ
2: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทนะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
0: ๆ
2: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวๆครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
0: ภ์
2: เพราะตัวปลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสปลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
0: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
2: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
2: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารปลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดปลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะปลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารปลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกอร์นะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
0: ้นั่น
2: ครับ
0: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
2: ๆถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์ส
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันแล้วก็อยากจะเป็นครับแล้วก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
5: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
4: ถ้าอัมพาต
5: คือขยับไม่ได้เลยลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
4: ไฟดับ
5: ไฟดับก
4: ็
5: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
4: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่แคนครับ
4: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
5: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
4: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพาต
5: คือขยับไม่ได้เลย
4: โอเค
5: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกลองนึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
4: ไฟดับ
5: ไฟดับก
4: ็
5: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่มั้ยฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงตายเรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
4: ่
5: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง

0: ป็นอัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
1: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม 100% แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
0: ับ
1: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
0: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
1: ไม่คุ้ม
0: แต่ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มๆได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
1: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เคนครับ
0: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
2: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
3: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุณให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: ทรีมิตท็อคดูแอนด์โดน
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
4: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระ

0: เพราะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอร์รี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบซึ่งทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream It Talk

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์

0: ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
0: ตกที่แล้วบายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
1: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
0: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
1: ใช่ไปรับการตรวจตาก
0: ็
1: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
0: ที่หนึ่ง
1: ที่หนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
0: อ๋อเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วต้องกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดีไว้นึกว่ารถเสีย
0: อ๋อถ้าเอ๊ะทำไมรถชั้นสั่ง
1: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วเออรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
0: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เราอีกแล้ว
1: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
0: เป็นไงค่ะก็คนเต็มเลย
1: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่า
0: เขามาทำอะไร
1: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
0: ่อ๋อในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: จะเสียอะไรอีกแล้วมาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
1: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
1: อ่ะไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป้
0: กับรถคันนี
1: ้กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสักพักแผ่นดินไหวแล้วคะพี
0: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
1: ก็จะรู้ช้านิดนึงค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
0: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดนี้
1: ขนาดนี้
0: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบโยกโยกฮะโยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมีสั่นไหวอ
1: าจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
0: ็หนักเลยฮะหนักเลย
1: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะ
0: นะ
1: ค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ถึงกลางด้วย
0: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5 ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นๆอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
0: ใช่เลยตอนนั้น
1: เราก
0: ็
1: ไม่รู้จักใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
1: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
0: ครับนี่คุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
1: น่าจะไม่นะก็ แผ่นดินไหวค่ะ
0: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: นะฮะคุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหม
1: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
0: อ๋อวันเสาร์มาทำงาน
1: ใช่
0: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
1: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
0: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึก

0: แนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
1: กลับมีไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังรีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกเอาคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ้อมีคนแบบแหว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงงั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
0: ไม่เคยเนาะ
1: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
0: อืมใช
1: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิด
0: จะมาอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่ก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ผู้ดูแลมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
1: ยังไม่ถึงดีค่ะยังไม่ถึงดี
0: ตอนนั้นก็อพยพ
1: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
0: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหวใช่
0: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
1: ่ะ
0: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
1: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนเพราะเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: พราะหลักการที่ถูกต้องก็ค
1: ือ
0: ต้อง
1: เอาคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
0: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับ เรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะฮะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะฮะ
1: จริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
0: จบแล้ว
1: คิดว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะแม้ทั้งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่ครับเอ๊ะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
0: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
1: ใช่
0: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
1: ใช่
0: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายเที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
1: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
0: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปอที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
1: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
0: ใช่นะฮะอันนี้
1: แต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ไปทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
0: เพราะยัง
1: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงอยู่เดินเป๋ๆอยู่
0: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
1: ใช่ๆ
0: จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
1: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็น
0: อาการ
1: นะคะ
0: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
1: พี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่าเขาหรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
0: ร
1: ์ชค่ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
0: มันเกิด
1: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
0: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
1: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
0: ไม่ต้องกินยา
1: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
0: ต้องกิน
1: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก
1: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างอาการ
1: ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
0: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยว
1: พิษคิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
0: แพนิคมีส่วนไหม
1: แพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
0: ใจสั่น
1: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
0: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่ เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมนะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆเฮ้ยตกลงอะไรยังไงกันแน
1: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
0: ้
1: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นอ่ะเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นเราต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
0: อ
1: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
0: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
1: แต่ว่าไม่ไหว
0: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
1: ใช่ว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
0: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไม่ไหวจริงๆ
1: ก็มีบ้านหนึ่งมาลงมาจากชั้นน่าจะสิบกว่าๆเลยอะค่ะมาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมา
0: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
1: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
0: บ
1: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต่อเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
0: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ย แต่ก็ยังปวด
1: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเรา

0: ลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะโอเค
0: ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
0: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
0: ใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
0: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
0: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขัดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างโอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
1: ค
0: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
1: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ด
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
1: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ต
1: ่
0: อนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
1: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำอ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะ ือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
0: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บเราแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: ที่ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่า อะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้องอย่างไรต่อ
0: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
0: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี่ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
0: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
1: อ๋อก็คือแทจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
0: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
1: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกหัวใจ
0: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดชายเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำเยอะๆโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดไปคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเลยเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจแล้วจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
0: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
0: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
1: ค
0: ือวิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อยมากแบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ไม่ตายว่าแบบ
0: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆ ในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆเน้นที่สุดมันเกิดการเกร็งเกร็งแล้วก็เหมือนกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆคลายออก
1: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่ง

0: ก็ก้าวไม่ออกนะ
1: อันนั้นตกใจ
0: อ๋ออันนั้นไม่ใช่เกิดจากการละ
1: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ละอันนั้นตกใจเลยฟรีซพีทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพี่ตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
0: ปฏิกิริยาของร่างกาย
1: ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
0: อย่างเร็วมากเร็วมาก
1: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งอ่ะวิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี่ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
1: คิดว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อนต้อง
1: อันน
0: ี้
1: คือตกใจแต่นั้นตกใจ
0: อาจจะต้อง
1: มันเลยฟรีซค่ะ
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
1: ไม่ได้เราต้องรีวิ่ง
0: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
1: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
0: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมออาจารย์
1: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
0: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
1: เพนพอยต์ใช่
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
1: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพิดช้าแต่จริงๆคือพี่ที่ช้าแต่พิดคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คิดหลายสเต็ป
1: ใช่ใช่
0: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
1: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฝึกได้
1: ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
0: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
1: ใช่
0: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
1: ใช่ไ
0: หมที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
1: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
0: จริง
1: ค่ะ
0: ถ้าฝึกบ่อย
1: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
0: ไม่ตะเลิด
1: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
0: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
1: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดนี่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
1: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
0: อะไรนะจิชินโย
1: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
0: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
1: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นก็จะแบบเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
0: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
1: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
0: ่
1: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติ พูดให้มัน
1: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
0: อืมใช่ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรือ
1: แล้วเราอยู่นานนะ
0: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลไงนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
1: ใช่
0: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรา

0: ู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: อาจจะช้า
0: ค่ะก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ครับนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคเนาะ
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะงั้นในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเน
1: า
0: ะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะเผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะเทียบกันนะฮะคนสองคนไหวแรงเหมือนก
0: ัน เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโอ้เงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได้
1: ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพีทก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ซ
1: ึ่
0: งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนนึงในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้ว

0: แล้วเราจะไปฝึกจะด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
0: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วและถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
1: ่มีค่ะ มีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่
0: อ
1: ยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาคือจะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วดีแล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
1: ค่อยๆไป
0: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
1: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
0: เฉย
1: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
0: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
1: ค่ะ
0: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
1: ครับ
0: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
1: ค่ะก็พิษจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไม่ช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได
0: ้
1: นะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะค่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวล่ะแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขา ป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
0: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบหมอน่ะไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
1: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติก็พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
1: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
0: สัญชาตญาณหรอ
1: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่มีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนนะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
0: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ทุกคนน่าจะคิดแบบนี้
1: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
0: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
1: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะเราก็จะอย่างเงี้ยค่ะอพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะฮะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆเข็นไอตัวสายน้ำเกลือ
1: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
1: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: เรา
1: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยตั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
0: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
1: เราก็ทยอย
0: กลับเข้าไป
1: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึก หรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุขที่แล้วอ่ะ
1: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเงี้ย
0: คือคุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
1: า
0: ะ
1: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนแล้วพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
1: ัน
0: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
1: ก็ไม่ไหวนะ
0: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วจะถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
1: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได
1: ้ใช่ตอนนี้เราพูดได
0: ้ตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
1: เราก
0: ็ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
1: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
0: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
1: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
0: ้
1: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตัดเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
0: ๆนี่นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ ก็ผ่านไปไวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พีทก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพีทเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
1: แล้วก็ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: คร
0: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดครับก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบเดอร
1: ์
2: โบเดอร์
1: นะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮาร์เน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวแค่นั้น
1: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงมา
2: ลาดด้วยนะ
3: ตรงขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
3: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กัน
3: เ
2: ล
3: ือดที่มือ
1: ลอง
3: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
3: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบนึงแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทําได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทําอีกมั้ยก็คงไม่ทําแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทําอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลําบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทําได้มั้ยจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเค้าก็เริ่มเหมือนมาแนะนําเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาร์เดลลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
4: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
4: แล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อย ตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
4: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
4: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
4: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
4: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
4: กระโดดแล้วก็ย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: อ๋อโอเคครับ
4: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาจะให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
2: ๆได้ครับ
4: ให้กล้ามเนื้อมันไม่ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
4: เ
2: ลย
4: ใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขาดันเร็ว
4: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกก็ได้ครับ
1: อีกครับอีก
4: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาทิ้งตอกจากหน้าผา
1: แ
4: ก้หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
4: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
4: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
2: ับ
4: เพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
4: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
1: เท้าสอง
4: เท
1: ้
4: าสองเท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
4: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนปีนขึ้นไป
1: เพื่อจะไปที
4: ่ท็อปไปที่ท็อป
1: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
4: แล้วก็คอนโทรลครับ
1: ให้ได
4: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว้
4: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
1: หนึ่งสองสาม
4: สามวิ
1: ประมาณ
4: แล้วก็
1: แล้วก็ลงเหมือนเดิม
4: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
1: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
4: สตาร์ท
1: คอนโทรลตัวให้ได้
4: ถูกต้อง
1: หนึ่งสองไปได้นะครับไป
2: แล้วไปไหนต่อ
1: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
4: ได้คร
1: ับ โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
4: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปไหน
4: ขาที่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
4: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะน
1: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
4: ขาขึ้นครับ
1: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
4: ฮะ
1: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
4: ฮะเราไปจับตัวท็อปฮะ
1: สองมือ1 2 3โอ้
4: ครับผมค่อยๆขึ้นลงมาฮะไล่เข้าปังย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
1: ถูกต้อง
2: ตอนลงได้น่ากลัวสุดแล้ว
1: นั่นแหละ
4: ถูก
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
4: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
4: ครับผมสตาร์ทสี่จุด
1: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
4: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
1: ความแข็งแรง
4: ได้ไหม
1: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
4: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็นอย่าง
2: นี้อ๋อมันเต็มไปหน่อย
4: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
4: ใช่ม
2: ัน
4: ก็ม
2: ี
4: เทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
4: ใช่ๆ
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
4: แล้วต่อไปอ่ะก็จะเป็นประเภทท็อปโรก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
1: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นละแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
1: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
4: ครับผม
1: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
1: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
4: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
1: หน้า
4: ใช่ใช่
1: ไปไป
4: จิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
1: เหลืองด้านขวา
4: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: เอาขึ้นไป
1: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
4: บอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
4: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมาเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
4: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
1: ประกบม
4: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูก
1: ขาขึ้นครับพี่
4: ขาขึ้นอีกครับ
1: ประกบ
4: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นไนซ์ไป
1: ดึงจังหวะดึง
4: ใช่ดีขาขึ้น
1: มันมีเท้าขา
4: สวยนั่นแหละแล้วไป
1: ขาขึ้นนะพี
4: ่
1: ใช่ครับขาขึ้นครับ
4: ขาขึ้น
1: ครับซ้ายดึง
4: สวย ครับผม
2: ขาด้าน
4: ขวา
2: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
4: ไปไป
5: นั่นแหละ
4: ขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไปไป
6: จบสุดท้ายที่จบ
4: สุดท้าย
6: ไหนที่ซ้าย
4: เอาไปเลย
6: ขาคร
4: ับ
6: ขา
4: ท
6: ีเดียวครับ
2: โอเคเอกรู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนรอบแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสําเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
4: อัดไปตรงไหนก็ได้
2: ให้มันเกาะได้
4: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
2: ใช้แรงจากขา
4: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
2: มา
4: เตี้ยพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
7: ทำได้ทุกตัวนั่นแหละ
2: ยากจัง
4: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
7: จับตัวนี้ครับตรงนี้
4: จับตรงที่ว้าว
7: ตรงว้าว
4: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
7: จับตรงว้าว
4: แต่ว่ามันไม่ได
2: ้ยาก
4: เกินไปการดึง
2: ผมไม่ไหวละ
4: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
7: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
7: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบสองนี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
7: ี้
2: ยม
7: ัน
2: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
7: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
2: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
8: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งนักกีฬาน
2: ักกีฬามาก่อน
8: เป็นนักปีนผา
2: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
8: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
2: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
7: ผมนะครับประมาณ8ปีครับ
2: 8ปี
7: ใช
2: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
7: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
2: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
7: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
2: มี
7: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
2: ม
7: ใช่มันเป็นอะไรที่แบ หลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
2: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
7: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
2: ่ทลายกับต
7: ัวเองใช่ๆทลายขีดจำกัดของตัวเอง
2: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อมั้ยว่าขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแบบ
7: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
8: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8 9นะครับ
2: ครับ
8: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
2: 5วิอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: 5วิ
2: ซึ่งอย่างนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
8: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสําหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
7: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
2: ที่ปารีส
7: ใช่ครับ
2: ฝรั่งเศส
7: กีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทนึงเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี้
2: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
7: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
2: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
7: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
2: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
8: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทํา

0: ในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
1: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
0: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
0: เยอะเลยครับ
1: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
0: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
0: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาอีกเยอะ
1: มันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือก
0: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทำงานแล้ว
2: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมนะม
2: ัน
1: ต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ถูกปะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: ความโฟกัส
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรไหมถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูง
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
1: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
2: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สําหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอ่ะคร
1: ับอ๋อมันจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
0: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมแล้วเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

คือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงนี้ก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันนึงนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันนี้เราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนเนี่ยก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆเบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอะไรเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดป่องพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่องพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลือดหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลือดได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งๆนอนๆเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวลองนึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งๆนอนๆเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่ง ทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงานลดลงหรือว่าบีบตัวช้าลง 1. อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือเหมือนความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าการที่

ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่

ท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันนี้เป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดลงนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรมนะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8นะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้น1อันเนี้ยเป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันเนี้ยถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนัก
นะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้

แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกากก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งนึงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นครึ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบอะไรจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นสลัดก็ได้จะเป็นยำก็ได้ดูเหรอคะยำเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มผักนิดนึงเนาะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าผักคือผักชี2ใบอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมุติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าเออไปอ่านมาแล้วเอ๊ะมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำน้ำหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกันแต่บางอย่างมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสารอาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นและลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเราที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยโดยเฉพาะผักใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงๆเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเหน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมา

นะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆคนก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้มันขึ้นกับสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่สองคนไข้ที่เคยผ่าช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นผังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงานเนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะนอกเหนือจากสาเหตุที่ทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมาเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็คือคนที่มีปัญหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเบ่งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับประทานก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะคุณไข้บอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนเนี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเนี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วอะเนาะว่ามันเป็นจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวงทวารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจ

0: จะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วล่ะค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆนะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าวคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันลด

0: ตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
1: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
2: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
2: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
3: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
3: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหมไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
4: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
3: โอ้ย
5: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
5: เกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: ครับคนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมอง

่ะบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งก็จะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: ลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนาบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับ งั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกๆมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะ
2: ที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล
1: ่อ
2: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะกลิ่น
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
4: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิดน
2: ึงแล้วก็
1: แม่ไหมฮะ
5: เม้ม
1: อุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
6: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
6: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
6: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหู

0: คือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
0: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน
3: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
4: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
3: ครับ
4: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
3: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
4: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและจุดซึมอาหาร
3: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
4: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ2คือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นนึงอันเน
3: ี้ยพวกนั้นจะหิวเร็วอ่ะ
4: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
3: ม
4: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
3: ์
4: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะครับฉะนั้นกินไขมันโยนแป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
3: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
4: ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
3: ็
4: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
3: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอก็สลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอบ่น
4: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
5: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
4: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจบ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณแคน
4: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
5: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
4: ครับ
5: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
4: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
5: พิษที่ทำให้เกิดการกัดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
4: ทถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
5: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแค
4: ทครับ
5: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
4: ทเอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
5: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคทเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
4: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
5: ครับ
4: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
5: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
4: โอเค
5: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับคราวนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
4: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
4: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
5: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำ ประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการขัดขอนบริเวณผิวหนังครับผม
4: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
5: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
4: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจากการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
5: สวัสดีครับ
4: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพ้ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา

0: กา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23และ24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงโซลหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
1: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อสอบแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อสอบอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อสอบอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
0: ่
2: ข้อศอกด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได้ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือ

0: มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
2: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค่ะ
0: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วบางทีสอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยค่ะบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
2: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
0: ใช่ครับ
2: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
0: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
2: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะตอนนี
0: ้ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกรงเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
1: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกรงๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
0: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลวพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
1: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
0: ครับ
1: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
0: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1 สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติ

0: าการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
1: ดีค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงนี้ครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ 1-20 ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
1: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ1-20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
0: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับพอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
2: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
0: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่สามก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้อ๋ออ
1: ย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่า
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็
1: กดไว้อย่างนี้สักพักนึงอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็อย่างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสองท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเช่นประสาทแถวแถวข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นนิ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กกรึ๊กตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบะครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได้พอเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออกเลยชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมาก
1: ไม่เกรงอย่างนี้นะไม่เกรงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
1: ๆ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกรง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นน่ะบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: แต
1: ่
0: ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับ
1: ยกเว้น
0: แต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ IM ปอมาและคุณอธิพลชูช่วย

0: ค่ะคุณประกาศิษฐ์คุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
1: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
0: LVH.
1: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
0: อันนี้
1: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
0: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
1: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
0: ็
1: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
1: ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าของแม่ยังมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายหายค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
2: ้
0: ค่ะ
2: ก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
1: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามดิ่งนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเนี่ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
0: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
1: ไม่ควรทำ
0: ไม่ควรทำ
1: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังเล้าลงขาเนี่ยคือท่าที่
0: แอ่นต
1: ั
0: ว
1: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
2: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
0: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
2: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
0: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
0: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
1: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1ถึง2โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่น นั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้าง

0: เป็นสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งเทียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับ เคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์ค่ะยังไงก็ได้บุญเหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
2: ได้
1: เนา
2: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่และเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
2: เอาเหรอ
1: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
2: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคหนึ่งนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเดือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
2: รักษาก่อนค่ะ
1: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
2: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะ
1: คะ
2: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะ
1: ค่ะ
2: อย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ
1: ้
2: ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเ าเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช็อกคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: อืมค่ะใช่ดิฉันเคยกั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบเนี้ยสอถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
0: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
1: อ
0: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
1: ้
0: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับเวลาคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือจากวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือน อาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ อ๋อเป็นแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้หรอคะทำได้ไหมสังเกต
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะค่ะก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
0: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ปั๊บ
1: mm.
0: แต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตาเช่นบางคนอ่ะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
0: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงนี้เป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้อันนี้เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพรุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพรุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
0: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสัก2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดเสาะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ที่มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
0: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1-10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตรพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็เคยอาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
1: ็
2: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
0: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะคะเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย
1: oh.
0: แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า
1: oh.
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาล oh. แย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอม
1: ัน
2: ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: อืมค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโขงพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโขงบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอขอบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ที่ถูกต้องใช้ที่ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
2: หมอขอบ่น
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: อันการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม

0: DLTV
1: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
0: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
0: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
0: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทียิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
0: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
0: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
0: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
0: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็น

อย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้าง

0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัทหรือว่าการลีนนะคะ
3: คัท
2: ไม่ใช่

ันแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

0: ศพลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการกัวซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการกัวซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะเราระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหอาจารย์เยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงสือนะคะเฟิงสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะตรงนี้หลังจากเรากัวซาแล้วเราก็นวดคลายให้ทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: บายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ประกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนแล้วว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้

0: เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์101สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนบรมราชินีนาถมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะหลักสูตรประกาศียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Benz Stilter Thailand จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครง

การบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวันที่5มิถุนายน2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัฒน์บ้านดอนงัวตำบลโผคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัว

0: รอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระกับ

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นล่ะโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวก

0: เราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพ.ศ. 2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนป่วนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนป่วนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

0: พูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะนึงก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้ว อยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการ

0: สนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2 อย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนผู้ป่วยระยะสุดเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้
0: ข้าพเจ้าขอรับการรักษา

0: พียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
1: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
0: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
2: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
2: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องค้างจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่เฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
2: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
0: ะ
2: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
0: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
2: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
0: ่อ
2: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
0: ค่ะ
2: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบและมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
0: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
2: ใช่ค่ะใช่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
0: ะ
2: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
0: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายอย่างนั้น
2: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะ

0: อยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living view เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เงี้ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้ออีกอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่มั้ยคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่มั้ยคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเอ้ยโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ

0: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลุยสวัสดิ์ค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ิ์แอนนี่ซุปร้อนร้อนมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยอร่อยให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ครับขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นนะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกับป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มเข้มหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
2: เฮ้ยอะไร
0: อ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
5: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อือไปดูดิ
5: ดม
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะดมดูดิ
5: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
5: ง
2: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
5: ไม่ใช
0: ่เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: ไปทำอะไรกันวะเนี่ย
3: เฮ้ยยังเท่าที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
3: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
3: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
6: ทำไมเป็นอย่าง
2: นั้
6: น
2: อาการแปลกๆ
6: เ
2: นี่ย
3: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
3: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
7: เดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
5: ทรมาน
3: นั่งนั่ง
2: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
7: นั่งนี
3: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
2: จริงนะ
3: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
5: ้เดี๋ยวไม่มีแหละคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
2: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นใคร
5: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
2: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อน
5: อ
2: ะ
5: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
7: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
5: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
2: นี่ไง
7: ชัด
8: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
2: โอ้โห
8: วัว
3: โอ้โห
8: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
2: ควายไง
0: เฮ้ย
2: เอว
0: จริงจริง
3: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
5: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อ๋อวอนนี่เขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
7: ว่าเขา
2: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
5: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหร
0: อไปยื่นมือให้กับโรงพยาบาล
7: พี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
2: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยฮะ
5: ก็ไม่รู้เศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
2: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
5: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
2: เนี่ยแล้วมันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามกับแอมออกบ่อยๆนะ
5: โ
0: อ้
5: แล้ว
0: จะ
5: ท
0: ำยังไง
5: ล่ะ
0: คุณเราใจหายอ่ะ
2: ทำไม
0: ไอ้วันมันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
3: โอ้ย
0: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะเห็นกันอยู่ลันลาด
5: ตายเดี๋ยว
0: ต้องไปฮะ
5: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
2: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ เข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าก็จะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
5: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
3: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
8: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
7: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
8: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงนะ
0: ก็รู้นี
8: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงอ่ะผมและคุณต้องทำยังไง
3: โอ้ย
8: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเลยนะ
2: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
3: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
8: อ่ะไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
3: โอ้โห
8: ไป
3: ยังไงก็
8: เ
3: ล่นก็ไม่ถูกเลย
0: พอแล้วเลิกกัดกันแล้ว
5: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดเลือดเมื่อกี้
3: โอ้ระวัง
0: ทำไมม
3: ัน
0: ต้องพ่วงอีกรอบเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ไปแล้ว
8: โอ้โหมันจะท้องจริงเ
3: ห
8: รอ
3: โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั่งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
2: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบเนี้ยไม่ได้
3: มันจะเป็นอะไรได้ดี
8: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นน้ำตาอ้วกนะ
3: อ้าว
2: ไม่ได้
8: จะท้องอีกคน
2: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
7: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆ
3: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่นี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็กๆ
0: ซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับนี่เวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: นั้นเวลาที่เราขยับเยอะมากงอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่มประเภทไหน
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานแล้วก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น อุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
1: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะ
0: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข้อ
1: ตรงข้อ
0: ข้อมือเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
0: ๆบวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุยบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปนะโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆไล่แรกๆถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมทำลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆ

0: ว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้
1: มาเจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จ
0: ุ
1: ดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: ตัวซัพพอร์ตและที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นนะครับแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืด
0: ไปที่
1: เข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืนเนี่ยเขามันหนามากละเป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหวนะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลงเพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่างแล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: เหมือนลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
0: ้
1: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวัน
0: มันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโ

0: โรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
1: ครับ
0: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
1: ้พักไปก่อน
0: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
1: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
0: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยโอเคตัวเนี้ยแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่มั้ยมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขนบอกเติมก็จริงนี่หว่าเห็นพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้วนี
3: ่ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวด
2: เริ่มจากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝั่งแล้วกันเน
2: า
4: ะ
2: โอเค
3: นี่ยืดไปข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
1: ยืด
3: ยกขวดน้ำให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้าๆใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับปวดมีผลไหมครับจับปวดก้นปวดกลางปวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้ว

0: ข้อข้อศอกตึง
1: อ๋อได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
0: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งรับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
1: ได้เลย
2: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
3: น้ำมันเยอะด้วยแ
0: หละอีกท่าหนึ่งก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
2: ข้างใช่
0: ไหมคะอ๋ออันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอีกท่าอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
3: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
0: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
3: โชว์ตรงนั้น
0: ก็เป็นกลางแขน
2: แบบนี้
0: แล้วก็หมุนหมุนแขน
2: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี
0: ้ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
3: แล้วถ้าเพิ่มด้วยการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
0: ก็จะยิ่งก็ได้
3: ถ้าไหว
0: ใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก็คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
3: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในแต่ละไหล่
0: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
3: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมดจะมาเฉพาะที่ได้ยังไง
0: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
3: บอกว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร้ต้องบริหารไม่มี
2: อันนี้ต้องจัดการเองละ
3: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
0: ่
3: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
2: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
0: ใช่
3: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได
2: ้ถูกต้องค่ะ
3: บรรดาที่ไหน
2: ก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
3: ทำประจำนะครับรับรอง
2: สวยสวยที่สวยสวยเลย
4: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นอย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
2: จิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
2: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเน
1: า
2: ะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
1: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ๋ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
2: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
1: ครับครับ
2: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
1: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติ

0: ที่ว่านี
1: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองค่ะก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ๋ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
0: self awareness
1: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
0: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
1: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
1: ่ใช่ค
0: ่ะแต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
1: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
1: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
0: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับ ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกัน แต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์
0: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเธอ
1: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
0: ครับ
1: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะเช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
0: ครับ
1: ต้องการการดูแล
0: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
1: อันดับแรกเลยเนี่ยเองเนี่ยอาจจะ

0: ไปโดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับเรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต์
0: ในโลกนี้
1: เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคตแล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำเราก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับว่าอาจารย์ในการที่จะรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลอง
0: คร
1: ับอาจารย์วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
0: ์อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนาะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย์
0: ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่า ร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอา

0: เอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยครับด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะ ก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง Self Awareness เรื่องของ Mindfulness นะคะ หรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ย ก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้านนิวโรไซน์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรมบอดี้สแกนเนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัตเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัตเวอร์ชันของบอดี้สแกนนะครับ

0: าจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรมบอดี้สแกนเมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
1: ์
0: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย์
1: จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogue เพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่น การที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
0: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย์
1: เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะ เข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
0: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย์
1: ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol.ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือนึงที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่า

0: การเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชีต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชีไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้นสี่วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: น้องบีม
1: ครับ
0: พี่ว่านะเดี๋ยวนี้บ้านเรามีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
2: พี่หมวยพูดเรื่องโรคซึมเศร้าแบบนี้แสดงว่าไปได้ยินหรือว่าไปอ่านอะไรมาใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็อ่านข่าวทุกวันเนี่ยแหละทราบจากข่าวมีคนเปิดเผยตัวมากขึ้นมีผู้ป่วยโรคนี้บางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือฆ่าตัวตายก็มีนะ
2: และผมเชื่ออย่างนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มันยังน้อยอยู่เวลาคนที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดทำอะไรรุนแรงมีอะไรเครียดๆเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นความเครียดกดดันของเขาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาผ่านความเสียใจอย่างหนักหรือเปล่าเลยทำให้เกิดโรคนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นคนก็เลยเปิดเผยตัวมากขึ้นครับ
0: ก็เป็นไปได้นะคะอย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเธอเองก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามามากกว่า5ปีปัจจุบันยังรักษาอยู่ด้วยนะน้องบีมยังไม่หายขาดเลย
2: น่าเห็นใจจังเลยนะครับอย่างเพื่อนผมครับใกล้ชิดเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันครับผม
0: ออดดังสงสัยแขกรับเชิญมาเดี๋ยวพี่ไปรับก่อนแล้วกันนะ
2: เพื่อนเพื่อนผมที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
0: เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปรับแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวรอนะรีบกินกาแฟนะแล้วก็ล้างแก้วด้วยอย่าทิ้งไว้นะเดี๋ยวมดขึ้นน้องบีม
2: ก็ล้างทุกทีนะครับพี่หมวยคืออ่ะทำไมโดนว่าทุกทีเลย
0: คิดถึง
3: ไงคะ
0: ค่ะสบายดีค่ะพี่แวร์ค่ะแล้วพี่แวร์นะคะ
3: ก็สบายดีนะคะเอ๊ะหรือพี่แวร์ไม่สบายไม่รู้สิ
0: เดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันค่ะเนี่ยน้องบีมรออยู่ข้างในค่ะ
3: ค่ะ
0: ไป
3: เลยค่ะ
0: เปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับพี่แบโซค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวัสดีครับเข้มแข็งมาก
0: ไม่เจอพี่แบหลายปีแต่พี่แบเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมด้วยค่ะ
4: แต่เราขอบคุณค่ะคุณหมวยก็ยังสวยเหมือนเดิมได้ค่ะว่ามีน้องน้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะ8เดือน
4: ก็ต้องโตค่ะใจเย็นๆ
0: ต
4: ้
0: องเหนื่อยอีกเยอะใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้พี่แบกำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็มีถ่ายละครเป็นหลักนะคะก็ล่าสุดก็มีละครที่เพิ่งออกขออากาศจบไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการรอออกอากาศ
2: ทำงานในวงงานตามปกตินี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่เจอกันแต่ว่าทราบข่าวว่าพี่แบป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ
4: อาการดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่เป็นแรกๆมากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยงงๆแล้วก็ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: แสดงว่าตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ใช่ไหมครับ
4: รักษาอยู่ค่ะ
2: รักษายังไงบ้างครับ
4: ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจดูว่าเราควรจะเพิ่มยาลดยาหรือว่าเราดีขึ้นแค่ไหนสภาวะจิตของเราความคิดเราอะไรมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างจากที่แบบเราแย่ๆหนักๆไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าก็ดูแล้วโอเคเราหลายๆอย่างเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นสำคัญคือยาทานต่อเนื่องหรือเปล่า
0: ย้อนไปตอนนั้นพี่แวร์ทราบได้ยังไงว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะคะ
4: คือวันนั้นเนี่ยสุดขีดละไม่ไหวละเราอยากตายอะเราอยากตายด้วยวิธีไหนก็ได้ช่วงเวลานั้นมีพยายามทำร้ายตัวเองทำร้ายลูกเยอะมากเลยอะค่ะจนกระทั่ง
2: ทำร้ายยังไงครับ
4: ก่อนที่จะไปหาหมอก็คือทะเลาะกับลูกแล้วก็ตัดสินใจเอามีดมาสับตัวเอง
2: อุ้ย
4: คือตอนนั้นไม่สนละไม่สนแล้วว่าเขาเรียกว่าไม่สนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเดือดร้อนใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อก่อนคือคิดทุกวันคิดตลอดกินยาบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่คือสารพัดวิธีอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ไปสักทีหนึ่งจนกระทั่งสุดท้ายวันนั้นคือฟิลหลุดหมดแบบไม่สนละ
2: แล้วตอนที่สับตัวเองเสร็จแล้วลูกก็อยู่ข้างหน้าหรือเปล่า
4: ก็ทะเลาะใช่ค่ะ
0: เราเลือดไม่ออกเลยค่ะพี่แวร์
4: คือจะบอกว่ามีดมันไม่คมก็ไม่ใช่นะคะว่าก่อนจะสับก็รับขู
0: ่ว้า
4: ดื้อใช่ไหมเดี๋ยวดื้อรับมีด
2: มันมี
4: แต่อารมณ์ยังพี่เล่ามันดูเหมือนสนุกจริงๆไม่สนุกนะตอนนั้นคือแบบคือเขาเรียกโรคนั้นมันคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแต่มันคุมสติคุมตัวเองไม่ได้แล้วบังเอิญมีดที่ว่ามีอ่ะคือปกติว่าบ้านว่าไม่ว่าอยู่กับลูกสองคนว่าไม่ทำกับข้าวทานอยู่แล้วมันเป็นมีดหั่นธรรมดาเราก็สั่นรับแล้วนะมันไม่ใช่มีดไว้สับ
2: ไม่ใช่อีโต้นะ
4: อะไรพวกนี้นะคะเราก็สับมันก็แบบสับมือสับแขนสับขาสับขาสับไปเนี่ยค่ะสับเท้ามันก็มีเข้าแบบถักไปอย่างเงี้ยค่ะพอสับสักพักหนึ่งเริ่มตั้งสติได้ฉันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันไม่ใช่แค่โรคเครียดมันไม่ใช่แค่เครียดก็เลยตัดสินใจว่า พรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่าพอคุยกับคุณหมอปุ๊บตอนแรกลุ้นขอเป็นโรคเครียดนะขอเป็นโรคเครียดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
2: ก็คือไปถามไปเวลาไปหาคุณหมอนี่เขามีอะไรให้ทำหรือว่ามีหมอเขาวินิจฉัยยังไง
4: เขาจะมีแบบสอบถามเช่นภายใน2เดือนนี้ภายใน2อาทิตย์นี้คุณมีการวางแผนฆ่าตัวตายไหมแล้วคุณได้ลงมือทำตามแผนที่คุณวางไว้ไหมและสำเร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฆ่าตัวตายยังไงอะไร
2: เขามีบอกไหมครับเขามีถามไหมครับว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้งอะไรเงี้ยมีไหมคร
4: ับ เขาใช้วิธีว่าภายใน2เดือนภายใน2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกันกี่ครั้งกี่ครั้ง
2: จริงๆเมื่อกี้ผมแอบไปถามลูกสาวแล้วเขาบอกว่า50ครั้ง
0: โอ้ฟังดูแล้วสะเทือนใจนะคะมาเล่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่หนักหนามากแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อว่าช่วงนั้นมันน่าจะทุกข์ทรมานมาก
4: เรียกได้ว่าไม่มีรอยยิ้มอะค่ะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุข
0: เป็นแบบนี้อยู่นานไหมคะพี่แวร
4: ์สองสามปีที่แบบ
2: โอ้โห
4: กับที่บ้านนี่พี่สาวพูดมาแอะหนึ่ง อย่างนี้เลย
0: พูดอะไรก็ไม่เข้าห
2: ู
4: พูดอะไรก็ไม่เข้าหูใช่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้วแบบเรื่องนิดเดียวอะจากที่เข้าหัวเราะกันเราโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยง
2: และทีนี้พอหลังจากที่ไปหาคุณหมอ
4: ค
2: ุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยเป็นโรคนี้แน่เป็นโรคซึมเศร้า
4: ค
2: ุณหมอให้การรักษายังไงบ้างครับ
4: กินยาค่ะกินยา
2: ก็ยอมกินยาเลย
4: ก็ต้องเอายาไปกินแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วเราจะแพ้ยากินแล้วจะเป็นยังไงคะจะทำงานได้ไหมคะเพราะกินเราเล่นละครกับคุณคุณอย่าลืมนะ
2: ถ้ากินยาแล้วมันจะมีอาการ
4: ก็ใช่ไงว่าก็กลัวว่าถ้ากินยาแล้วมันจะชิลมันจะแบบว่า
0: เดี๋ยวแสดงไม่ออก
2: ยามันจะออกหรือเปล่า
4: ใช่พอดียามันออกปุ๊บแล้วเราต้องบทที่เรารับส่วนมากเนี่ยมันใช้อารมณ์ในด้านลบเยอะใช่ไหมคะแล้วแบบแล้วเราจะเล่นละครได้เหรอ
0: พี่แวร์คะอาการเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับขั้นสุดอย่างพี่แวร์เนี่ยค่ะมันแตกต่างจากความเศร้าปกติยังไงบ้างคะ
4: คือเพราะว่ามันอาการของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นเพนิสัยความเป็นมาของแต่ละคนด้วยนะคะคนเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองทุกข์กับตัวเองเศร้าอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีเกี้ยวกราดฉุนเฉียวใส่คนอื่น แต่ไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มีใครมาทำอะไรเราก่อนอ
2: ย่าอ้างเพราะจะทำให้ความเข้าใจผิดกับคน
4: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นพวกอันธพาลเกเรเป็นคนคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็ต้องมีเรื่องตลอดสิเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช
0: ่พี่แวร์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แวร์เป็นแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องของความคิดที่เคยคิดฆ่าตัวตายหลายๆครั้งหรือว่าทำใหรู้สึกเป็นคนเกรี้ยวกราดขึ้นมามองอะไรก็ไม่มีความสุข พี่แวร์ว่ามันมาจากอะไรอะคะ
4: ถ้าเกิดทุกคนทราบเนี่ยก็จะรู้ว่าแวร์สู้ชีวิตมาตลอดสู้จนทุกขนทางแล้วจนมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะสู้ไปทำไมคือมันตันมันเราเหมือนกับว่าเราพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ
0: พี่แวร์คิดว่าตอนนี้พี่แวร์กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกับก่อนป่วยเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ
4: น่าจะ 45%
0: ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ถึงครึ่งเลย
4: ค่ะ
2: โอ้แล้ว
4: มันยังไม่ข้ามตรงนั้น
2: ทำไมถึงรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งของที่เคยเป็นมาก่อน
4: พี่บอกว่าน่าจะดีขึ้นเพราะมีเสียงหัวเราะใจเย็นขึ้นแล้วก็ล่าเริงขึ้นไม่รู้ยาดีดหรือเปล่า
2: ไม่หรอกครับ
4: เพราะว่ามันมีการปรับสารหลั่งในสมองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้เครียดแก้ซึมเศร้าอะไรของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้กำลังใจจากลูกด้วย
2: จากที่คุยมาก็ต้องเรียกว่าพี่แวร์สพเจอมันหนักมากเลยนะครับแต่ผมเองก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูยังไงครับว่าอย่างตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารักเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าผมว่าเรื่องนี้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันดีกว่าครับ
0: ดีเลยค่ะวันนี้อาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอยู่กับเราค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ตอบข้อสงสัยของพี่แวร์ด้วยค่ะและตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเรา

0: แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
2: ีครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเท่าที่ฟังดูเคสของพี่แวร์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เป็นอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับ
4: ซึ่งก็ยังอยู่ที่40% 45%อยู่ใช่ไหมคุณหมอ
2: แต่ถ้าความเห็นของหมอวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่า40-50%นะครับก็
4: โอ้ขอบคุณค
2: ่
4: ะ
2: ได้เยอะอยู
3: ่คุณหมอครับถ้าอย่างนี้ทางการแพทย์เนี่ยครับอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้ากันแน่ครับ
2: โดยรวมๆแล้วเกิดได้จากหลายปัจจัยมากตั้งแต่พันธุกรรมเลยนะครับปัจจุบันนี้เรามีการศึกษาไปรู้ว่ามียีนบางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการผิดปกติทางอารมณ์ได้มีปัจจัยทางสมองหลายๆอย่างนะครับที่เราศึกษาค้นพบเช่นมีสารสื่อประสาทบางตัวมันน้อยไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่ทำให้มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับแบบนี้เรามีวิธีการสังเกตคนรอบข้างของเรายังไงบ้างนะคะคุณหมอว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นแล้วแล้วก็เป็นหนักด้วย
2: โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็สังเกตได้นะครับก็คือเราก็อาจจะมีสังคมดีแต่วันดีคืนดีเรารู้สึกจิตใจมันเศร้าหมองมันไม่ร่าเริงไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยหดหูรวมถึงนอนไม่หลับเบื่ออาหารแล้วก็คิดว่าเราไม่ค่อยมีค่าอะไรอันนี้คือสังเกตตัวเองครับแต่ถ้าคนอื่นสังเกตก็คือโดยสรุปก็คือถ้าดูลักษณะอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะออกไปทางซึมเศร้าชัดเจนหรือว่าออกทางอารมณ์ดูหงุดหงิดง่ายดูเรื่องอะไรนิดนึงก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยที่คนใกล้ชิดจะพอสังเกตได้ว่าเออน่าสงสัยว่าจะ
4: อ
2: ัน
4: นี้คือคนในครอบครัวจะสังเกตเห็นชัด
3: และพอหลังจากเรารู้แล้วครับว่าตัวเราเองอาจจะมีเข้าข่ายหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักเข้าข่ายแล้วเรามีวิธีปฏิบัติตัวกับเขายังไงหรือว่าปฏิบัติตัวกับตัวเองยังไงครับ
2: ถ้าเราเครียดปกติเวลามีเรื่องทุกข์ใจเวลาเราสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่ว่าที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราผิดหวังธรรมดาเราซึมเศร้าธรรมดาเวลามีคนมาพูดคุยด้วยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราสนุกเราทำมันก็จะดึงให้เรากลับมาอารมณ์ปกติได้แต่ถ้าคนไม่โรคซึมเศร้าคืออะไรก็ดึงได้ยากครับแล้วมันจะคงอยู่อย่างเนี้ยตลอดเลยนะครับ
3: คนเป็นญาติเวลาที่สมมุติเราเห็นแล้วคนนี้ท่าทางจะเป็นแน่ๆเราจะมีวิธียังไงที่จะพาเขาไปอย่างสงบครับบางคนเขาไม่ยอมไปหรือเปล่า
2: ใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็รู้ตัวนะแต่ว่าบางทีการที่จะยอมรับว่าตัวเองป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะครับฮะต้องอาศัยการชักชวนที่ดีครับเช่นก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยสังเกตว่าดูเปลี่ยนไปเยอะเนาะบางอย่างพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ช่วยได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับแต่ว่ามีหมอที่ดูแลทางด้านจิตใจจะไปปรึกษาไหมอะไรทำนองเนี่ยนะครับส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นจะลงมือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็พอรอได้นะครับก็บอกเสนอทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง
3: ทีนี้คุณหมอครับถ้าสมมติคนไข้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรารักษาเขายังไงครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย
2: ก็สรุปว่าการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยยาปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีการคิดค้นยาที่ช่วยปรับสภาพสารสื่อประสาทที่มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับยาก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องรักษาด้วยจิตใจด้วยนะครับแต่ว่ายานี่มันจะช่วยดึงอารมณ์ตอนที่เราแย่ๆเนี่ยให้มันขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นไม่นานอาการไม่รุนแรงก็รักษาง่ายนะถ้าเป็นมานานแล้วอาการเยอะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับก็คิดว่าเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับก็ความรุนแรงของโรคนี่ก็มีหลายระดับบางคนก็ซึมเศร้าทีเดียวแล้วก็รักษาทีเดียวก็ชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นปกติทำงานอะไรได้เหมือนคนอื่นๆหรือทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่บางคนถ้ามีเรื่องปมในใจมาตั้งแต่เด็กนานมีปัญหาอะไรต่อเนื่องปัญหาปัจจุบันก็ยังมีอันนั้นก็อาจจะยังต้องรักษาอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้
0: เราเป็นกำลังใจให้พี่แวร์นะคะแล้วก็มีอะไรที่หมวยที่บีมจะช่วยพี่แวร์หรือว่ารับฟังพี่แวร์ได
4: ้
0: โทรมาติดต่อเราได้เสมอเลยค่ะ
5: มาที่บ้านนี้เลย
0: มาที่บ้านน
4: ี้ทุกคนกล่องหน้าบ้านทุกคนเลยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แหวนมากๆนะคะ
3: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
3: ครับแต่ในช่วงหน้านะครับ

0: ครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรากับช่วงระเบียงสุขภาพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
1: ท่านชมยังอยู่กับรายการ Healthy Village นะคะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะและช่วงนี้อาจารย์หมอสิริชัยก็ยังอยู่กับเราด้วยเพื่อที่จะตอบคำถาม
0: และช่วงนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามทางสุขภาพมากมายที่ต้องการคำตอบครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
2: หมอครับโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้าแตกต่างกันยังไงครับ
0: เราได้ยินมานานแล้วนะครับกับโรค2โรคนี้ก็คือไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าครับซึ่ง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ
3: ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวถ้าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าก็จะมีทั้งภาวะขึ้นเครงเนี่ยแล้วก็ภาวะซึมเศร้าสลับกันนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าเป็นซับเซตของไบโพล่าด้วยอะไรอย่างนั้นได้ไหมครับ
3: บางคนที่ซึมเศร้าอย่างเดียวก็หนัก
1: ห
3: นาอยู่นะครับฮะบางคนมีไบโพล่าที่มีภาวะขึ้นเคียงด้วยบางทีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเช่นเขาก็จะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บางคนก็ซื้อของซื้อเยอะจนกระทั่งไม่รู้ซื้อมาทำไมหรือว่าบางทีก็เอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่คิดว่าโอ้อันเนี้ยตอนที่มีภาวะแมเนียนี่ก็คิดว่าจะทำสำเร็จแต่จริงๆ มันทำไม่ได้สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงความเสียหายคนละแบบกันคร
0: ับ มันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปดีกว่าครับไปฟังข้อ2กันครับ
4: คุณหมอคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะ
1: คุณหมอคะเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดนั่งสมาธิทำให้หายได้ไหมคะ
3: คำสอนทุกศาสนามีส่วนช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้น แล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นหลักยึดให้จิตใจของเรานะครับ โดยเฉพาะคำสอนศาสนาพุทธก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกเนี่ยตามความเป็นจริงได้มากขึ้นก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: เอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปศึกษาไปดูซิว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่ามีคนรอบข้างคนที่คุณรักหรือเปล่าที่เข้าข่ายอยู่ในโรคเกณฑ์ของโรคนี้แล้วจะได้พาไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ครับ
1: สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างช่วยได้ก็คือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสมุนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดคุยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราขอบพระคุณค่ะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับและในช่วงหน้านะครับไปติดตามกันว่าแฮลจะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในช่วงรอบรั้วรามาช่วงหน้าครับ
1: เวลาว่างๆน้องบีมชอบทำอะไรคะ
0: ว่างๆช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับชอบไปวิ่งที่สวนสาธารณะครับ
1: ไปสวนไหนคะ
0: ไปสวนหลวงร.9ครับเพราะว่าใกล้บ้านหรือบางทีถ้าเพื่อนชวนเนี่ยก็อาจจะมีไปวิ่งที่สวนลุมบ้างครับ
1: สวนลุมคนเยอะ
0: อืมใช่ครับ
1: เหมือนพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบออกกำลังกายชอบวิ่ง
0: อ้าวแล้วพี่เหมือนไปวิ่งที่ไหนครับ
1: ของพี่ถ้าใกล้บ้านก็ไปสวนรถไฟค่ะยิ่งแข็งใจตื่นเช้ายิ่งอากาศดี
0: ใช่ครับเช้าเช้าอากาศดี
1: เ
0: รา
1: ได้วิ่งเพลินเลย
0: โอโซนด้วยตอนเช้าเช้านะครับผมที่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับแพลวจะพาพวกเราไปดูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในสวนสาธารณะบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแฮลกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายังโครงการป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ป่าในกรุงแห่งนี้มีทั้งหมด12ไร่ครับมีการจำลองป่าในชนิดต่างๆนะครับ

ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเรียนรู้พืชตระกูลปาล์มครับก็จะมีหลายต้นเลยนะครับทั้งต้นตาลต้นเต่าร้างต้นหมากสงแล้วก็เหล่าชะโอนครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายังจุดสูงสุดของสะพานแล้วครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้กันสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเรือนยอดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าป่าเรือนยอดปิดครับซึ่งต้นไม้ตรงนี้นะครับขึ้นหนาแน่นมากๆครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรเราไปดูกันต่อครับ

โครงการป่าในกรุงนะครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ครับส่วนพี่หมวยพี่บีมถ้าอยากจะมานะครับไว้เดี๋ยวผมพามาครับ

0: แค่ได้ชมก็มีความสุขแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เยอะๆและประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวรับรองว่าสุขภาพดีทั้งกายและใจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังตอนต้นรายการก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตด้วยถ้าประชาชนได้ไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็จะลดปัญหาด้านนี้ลงได้อีกนะครับเยอะเลยเอาละครับวันนี้นะครับรายการ Healthy Village ก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเจอกันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โรคข้อเข่าเสื่อมมันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเสื่อมสภาพข้อเข่ามันก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงที่มากับเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับพอใช้ไปใช้มามันเสื่อมลงนะครับมันก็จะมีอาการปวดเริ่มแรกก็อาจจะมีการปวดบริเวณของเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาลงน้ำหนักเวลายืนเดินอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้มีอาการอะไรนะครับถึงมาปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์เฟื่องฟู
3: มีอาการหัวเข่าเสื่อมค่ะแล้วเวลาลุกเดินมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ปวดมาก
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
3: รู้สึกว่า2ปีกว่า
2: เป็นมา2ปีแล้วเนา
3: ะ
2: โอเคในระยะแรกๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนปวดเวลาลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าได้นะครับช่วงแรกเนี่ยอาการอาจจะเป็นหายนะครับเวลาเหยียดหรืองอเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไป

0: ปแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดมากจนไม่สามารถลงน้ําหนักได้มีเรื่องของข้อเข่าผิดรูปนะครับมีเรื่องของเข่าบวมแดงร้อนอันนี้ก็เป็นระยะถัดมาของข้อเข่าเสื่อมครับความเสี่ยงที่เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีน้ําหนักตัวมากนะครับหรือมีประวัติที่การใช้งานข้อเข่ามากๆที่ผิดวิธีเช่นชอบนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เจอได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆแผนกร่วมกันนะครับเบื้องต้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอออร์โธปีดิกกระดูกและข้อนะครับเพื่อพิจารณาว่า1คนไข้เนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆเป็นระยะน้อยปานกลางหรือมากแล้วคุณหมอกระดูกเนี่ยจะมีการส่งปรึกษามาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณาการรักษาร่วมกันถ้าคนไข้มาถึงหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผมก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าตอนนี้ข้อเข่ามีผิดรูปมากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาการรักษาเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประเมินตรงบริเวณข้อเข่านิดนึงนะครับเจ็บบริเวณไหนนะครับ
1: ตรงเข่าตรงสองข้าง
0: ทั้งด้านในและด้านนอกเลยเนาะ
1: ทั้งในนอกเลย
0: เพนหมอเนี้ยกดด้านนอกเจ็บไหมครับเจ็บเนาะด้านในเจ็บไหมครับ
1: เจ
0: ็บนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตคนไข้ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นช้าๆนะครับโอเคค่อยๆวางลงครับก็มีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าด้วยนะครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยมีการเจ็บของบริเวณของข้อเข่านะครับตอนนี้เรามีการรักษาโดยการใช้ทาราบำบัดนะครับมาช่วยในการฟื้นฟูในส่วนของตัวคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมและได้ผลดีด้วยทาราบำบัดคือการออกกำลังกายในน้ำนะครับข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะมีแรงพยุงของน้ำแรงลอยตัวของน้ำทำให้หนึ่งเลยการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเข่าเราจะสามารถวางแผนให้มีการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านของน้ำและแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยในการออกกำลังกายได้คนไข้จะสามารถออกได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบนบกนะครับการได้รับบาดเจ็บขณะออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าบนบกเบื้องต้นเลยเนี่ยแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับทารบำบัดหรือไม่นะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะวางแผนการรักษาร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาทารบำบัดซึ่งโปรแกรมการฝึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการออกกำลังกายทารบำบัดนักกายภาพจะประกบคนไข้อาจจะ1ต่อ1เลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวล
2: สวัสดีครับคุณป้าผมเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับที่จะพาคุณป้าลงสระทารบำบัดอะคุณหมอเนี่ยสั่งมา3อย่างอัน1ก็คือฝึกสไตรเดอร์อย่างที่2คือเป็นฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางสีแดงๆนะครับอย่างที่3จะฝึกสควอทนะครับเป็นการย่อแล้วก็ยืนอยู่ในสระนะครับมันจะช่วยให้คุณป้าเนี่ยกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้มีอยู่ที่เข่านะครับ
0: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการฝึกนะครับถ้าคาดหวังผลเนี่ยต้องอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรปวดอาจจะลดลงนะครับจากเดิน19ปวดอาจจะเพิ่มเป็น29 39นะครับหรือมุมเข่าดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ที่เจอได้จากประสบการณ์แล้วก็เคสที่ได้รับการฝึกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันได้หนึ่งคือต้องแน่นอนเลยคุมน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับสองคือลดการกระทำที่มันมีแรงไปที่ข้อเข่านะครับเช่นเลี่ยงการนั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งพับเพียบกับพื้นนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามคือหมั่นออกกำลังกายในส่วนของตัวกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขานะครับการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำต่อข้อเข่าและช่วยชะลออาการเข่าเสื่อมได้อีกด้วย

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: ัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนและก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOP จุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21+1 องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาโดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมานะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7 สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1 สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35 ตัวเราจะเริ่ม

เห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยๆเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปร

0: มันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่นี่มันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตก พอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือ

0: หรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์แอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเธียเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่ Pre-filter ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการผลัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้น เราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis Systemซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ในน้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้
2: ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรน์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
1: เ
3: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจาก

0: ห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใยเห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
1: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงนี้ก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันนี้เราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนเนี่ยก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสตูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆ เบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดป่งพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่งพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลื่อนหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลื่อนได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนอนๆเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวลองนึกภาพเนาะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งนอนๆเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่ง ทำให้ลำไส้เราไม่ขยายไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงานลดลงหรือบีบตัวช้าลง 1. อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าอาการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่มันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกว่าใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดนะคะหรือว่ามีการถ่ายดำอันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่สองถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรม นะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามี

อาหารเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2 อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1 ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้นหนึ่งอันนี้เป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20 กรัม 30 กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีก1/4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1/4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนจะมีการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันนี้ถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกากก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งนึงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นครึ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบอะไรจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นสลัดก็ได้จะเป็นยำก็ได้ดูเหรอคะยำเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มผักนิดนึงเนาะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าผักคือผักชี2ใบอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมุติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไปอ่านมาแล้วมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำน้ำหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกัน

0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆนะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: ขอดูมือที่หนึ่งนะครับตัวนี้ครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
3: บางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ลองด้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: นิ้วล็อก
2: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
3: ปวดตามข้อปวดประมาณ
2: การวินิจฉัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
3: ะ
2: แถวนี้เจ็บไหมครับ
3: ไม่เจ็บอ่ะ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
3: า
2: ะ
3: จะไม่เจ็บ
2: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
3: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ลองด้านหน่อยทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มดีเอ็นเอใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหเหรอฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: วัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะถ้า
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่น

0: หน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
1: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
0: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
1: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะนี่ตรวจอะไรบ้างครับ
0: อ๋อนี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
1: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
0: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับงั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกๆมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด
1: ็
2: กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการลอกให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็น

0: ารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
0: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอ่ะกิลิต
2: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
2: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
0: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
0: แล้วก
1: ็แม่ไหมฮะอุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
0: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
3: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: ค
3: ือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
3: จ้องของบ้าง
0: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

0: บไอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูลาลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปราณที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูลาลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปราณเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปราณนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปราณนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ปวดท้องประจำเดือนค่ะ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
0: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
1: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
0: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
1: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
0: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปราณนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิลนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิลนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปราณที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลลมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิลนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์นี้มีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
2: บูกี้บูเ
1: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินน้อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแมนหน่อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
3: ลมแรงลมแรงลมแรง
1: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
3: ลมแรง
1: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่สามสองยกขาข้างยืดไว
3: ้ยืดไว้ไว้ไว
1: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืด

เหยียดยืดงอเหยียดยืดงอว่างอว่างอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าหนึ่งสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งสามสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเอียงยิงพิ้วพิ้วพิ้วพิ้วพิ้วสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่เหมือนวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมามา
แวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งไหมมาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบณเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีไปกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8ไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนเยอะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: เขาบอกเป็นเมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างงี
1: ้ใช่
0: แต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมถึงเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห่อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยง
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยมันใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได
1: ้อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินอ่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: ห
1: ลายๆคนเนี่ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็ไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
0: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้ว
0: ค
1: ำถามคือเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆพวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขาซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติ
1: มเกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อย
1: ใช่ใช
0: ่ก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เพราะว่าเริ่มจะ
1: คิดคนได้แล้วค่ะ
0: คนแล้วอ
1: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้ พื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
1: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อใบเมี่ยง
0: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
0: มา
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ผมตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
1: ับ โอเค
0: ผมวางจริงไม่ต้องกลางเลยนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้ประทานด้วยกันได้
0: หลากหลายมาก
1: โอเคค่ะ
0: กองไว้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
0: มะนาว
1: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
0: ๋
1: ออันนี้ไงคะหอม
0: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
1: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
0: พริก
1: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
0: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำซุป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
0: ได้
1: แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
0: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆนี่ใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
0: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอร
1: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำนึงก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
0: ิ
1: ดหน่อย
0: เอง
1: ค่ะ
0: กี่คำกินครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้นครับ

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อยทำนิดเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเดี๋ยวกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
0: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
0: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้ง
0: แห้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
0: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช
0: ่แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ใน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนึงคือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้เลยฮะ
1: แล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะฮะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบหยาบอะค่ะน
0: ิ
1: ดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช
0: ้
1: เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะแล้วลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
0: เป็นเหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เลย
1: เหมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่า
0: แบบบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้คือหวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะอันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี

0: ที่ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรไง
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
0: ั
1: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
0: ชิ้น
1: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้หอมง่ายขึ้น

0: คค่ะแล้วเวลาเราวางแล้วก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จแล้วค่ะก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะเราก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
0: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ซิกคุกเคล้าก
1: ับ
0: ข
1: ้
0: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่เน
0: ี่
1: ย
0: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
0: จะคำจะหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกนี้ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องหัวสั่นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
2: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: พวกเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับ
1: โอ้โห
0: yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่ก็ดึงขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
3: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกัน
0: yes.
3: นะครับโอเค

0: รวมถึงเราสองคนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
1: ใช่แล้ว
0: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้น

0: เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
1: โอเคทั้งในสมัยเรียน
0: รหัสผมรหัส36
1: พี่32
0: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
1: นิดเดียวนิดเดียว
0: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
1: จบมหาลัย
0: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
1: ยังหา
0: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยจะหาอะไรเราทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสมอเพราะว่าถ้าออกมาการที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
1: น่าสนใจ
0: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
1: ครับมือขวานะครับจับไว้ที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โอ้ใบบูตึงบูลิ้มผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่รับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์คิดว่า
0: ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคยเรียนวาดภาพไหม
0: เออ
1: แม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่
0: เพราะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำนะ
0: ท่าสควอท
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังท่าวิดพื้นดันพื้นพุชอัพฮะใช่ไหมท่าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมมิ่งแจ็ค
0: จัมมิ่งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอต
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอตแจ็ค
0: สควอตจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ดึงไป
0: น
2: าน
0: ดีนะฟังอยู่สควอตจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากแนวถ้าสควอตก่อนเอาทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล
0: ้
1: ว
0: โอเคเราก็
1: ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราโอเค
1: ย่อ
0: หนึ่งก่อนแล้ว

0: างทีสควอชเราจะนึกว่ากางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอชจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกางเกินแต่ไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเราอย
1: ู่
0: ที
1: ่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: ที่โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: ที่
0: จัดการส
1: ่
0: วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้พี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะค
1: ือ
0: เราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอชปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
1: สะโพก
0: แต่พอผมล่วงเป็นสควอชจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันเนี่ยผมได้แกสตรอนิเมียด้วย
1: น่องด้วย
0: ได้น่องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลย
1: ิ่
0: งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่บวยลองทำใหม่คราวนี้บวยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับเอิบย่อขาฮะกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเนี่ยนี่เหนื่อยไหลตลอดเลย
1: ใช่ใช่
0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: นี่นะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเห็นไหม
1: ได
2: ้
0: จริงป่ะ
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบัวต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ท่าที่สอง
1: ครับ
0: ขอลองผมอย่าได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพโอเค
1: ครับ
0: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ปึ๊บ
1: ใช่
0: แล้วพี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบวยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นpush up climb
1: ใช่ทำไงเราก็ลง
0: โอ้โห
1: ปีนด้วยดึง
0: โอ้
1: ลงปีนด้วยลง
0: โอ้โห
1: ปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นแหละ
0: โอ้โห
1: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
0: โอ้ย
1: เป็นไง
0: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนลำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนลำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่
1: อ
0: นได้ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่ามาสกู๊ตเนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบุ้ยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบุ้ยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบุ้ยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
0: บุ้ย
1: ไล
0: ่
1: บุ้ยไล่เดินบุ้ยไล่เดิน
0: อ๋อ
1: บุ้ยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินเยอะไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: เกียร์ถึงไปนั่งทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่2ท่าจะ3ท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
1: ใช่
0: ท่าที่3นะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: ซิกแพคซิทอัพ
1: โอเค
0: ดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับซิทอัพใช่ไหมปัญหาหนึ่งอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โหก็เรียกว่า back extension
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่อ้าว
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบ้วยก่อนมาสักครู่โอ้ยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
1: ให้กลับมาพี่กลับใช่พี่กลับเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg Lung
1: อ๋อฮะโอเคใช
0: ่สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิสต์ใช่ไหมพี่9ไปนะมา9 9วิสต์9วิสต์9วิสต์9วิสต์ด้วยใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบ๊วยต้องการขาบ๊วยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบ๊วยต้องการขาบ๊วยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอทใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบ๊วยก็มาใช้จัมมิ่งแจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กระโหลกหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบ๊วยบอกว่าบ๊วยต้องการทำสควอทนะแต่บ๊วยบอกว่าต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บ๊วยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งข
1: ้
0: อ
1: ใช
0: ่ท่าต่อไป
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได
0: ้น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: นะพี่ยังไม่
0: รวมกับ leg extension
1: ใช่แล้วนี่คือ leg extension เหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียด งอสอพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตกอ
1: ่
0: ะ
1: เออเอามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: เอาแล้ว
1: ใช่งอสอลงด้วยเขาเหยียดงอสอเขาเหยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่งอสอเขาเหยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตเสพด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เป็นไงโอเค
0: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ
1: ครับ
0: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลยเอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้โอเค
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: นะฮะ
0: โอเคกลับ
1: ยากจริงเหรอใช่ไหม
0: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
1: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
1: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
0: เอาสิน
1: ะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: หนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหน
0: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีครับพี
1: ่เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่ครับลงนะครับไล่สลับ
0: ยอดอ่ะ
1: ลอง
0: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
1: อ้าวแค่นี้เหรอ
0: ลอง
1: ไม่ลองก่อนนะอ้าวลองควายมาควายมาใช่เอากลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
0: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมรู้สึกได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที
1: ่ให้คุ้มเสีย
0: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
1: ม
0: เพราะเราต้องควายมือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
1: า
0: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
1: ความสัมพันธ
0: ์ระบบประสาทสั่งการเวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หลักการคือ1
1: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
0: ประเมินตัวเอง
1: ใช่
0: 2
1: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: ครับ
1: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
0: ับอัน
1: นี้แล้วเป้าหมายแล้ว
0: ครับ
1: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่อง
0: ครับ
1: หรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
0: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
1: ์
0: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
1: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
0: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นป
1: ั
0: จเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
1: ม
0: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได้ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
1: ใช่
0: อย่างนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
1: ได้
0: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได
1: ้
0: ใน1เซต จะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
1: ่อัน
0: น
1: ี้ใช่ไ
0: หม
1: ครับใช่แล้ว
0: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
1: ครับ
0: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติคนนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เขาไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วถ้ากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: คือหลายติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
0: ้
4: แต่
5: วันนี้ติดตามกันกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติดมันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
4: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะฮะ
5: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
4: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
5: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
4: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได้
5: รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
4: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดแล
5: ้
4: วติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังจริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยครับก็ทำให้เกิดการหนาตัวและการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได้แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆเนี่ยครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อด้วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อัลตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
5: ครับ
4: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคับประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วคร
5: ับ
4: ไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก
5: ็
4: คือยืดเหยียดช้าๆ
5: ครับ
4: จริงๆการกดแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
5: แต่มีผลกับแขน
4: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
5: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับอาจารย์เบิร์ตของเรานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ตครับ
4: ขอบคุณครับ
5: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยเราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหมันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเตอร์บัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไง
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดราม่าชาแนลค่ะ

0: โยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพนึงครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองแหละครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับเรียบร้อยมาดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิ๊ฟนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในคลาสเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อุ้ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที่
1: ขั้นตอน
2: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
2: อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอมันกล้ามที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอมันกล้ามเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: 10 ปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับกลับมาช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊ฟครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดนึงที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำเดี๋ยวพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอามกลัว
1: กลัวสิ
2: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอทํา
2: จริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล
1: ้
2: วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
1: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
4: ค่ะเป็นสิ่งต่างที่อยู่ในฝันเราเนี่ยครับ
3: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฝันใช่ไหมคะ
4: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
3: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
4: เมื่อกี้รู้จักสารตลอดครับ
3: สารตลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
4: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินเดือนที่ด้านคือสารตลอด
3: นั่นแหละค่ะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
0: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปรอทเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
2: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมาลกัมอีกเพราะในเรื่องของความสวยงามสีเงิน
1: อะมาลกัม
2: สีเงินก็จะไม่สวยก
1: ็
2: สวย
1: พออ้าปากปุ๊บรู้เลยนี
2: ่ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
2: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
2: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมาลกัมคือการติดโรคจากคนไข
1: ้
2: การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
2: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากากใส่แว่น
2: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์
2: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: คุณหมออ๋อเป็นแบบนี
2: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
2: เรื่องไม่ได
1: ้
2: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
2: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
1: ้ถามจริงคุณหมอ
2: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
2: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
2: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
2: ใช่ไหมคะใช่
1: ม
2: ี
1: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
2: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
5: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
5: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
5: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
5: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
5: นะคะใช่มีงานวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
5: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสขึ้นมาเป็นคนไข้
5: ได้ค่ะยินดีมากค
1: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
6: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
6: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
6: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
6: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
6: ใช่ค่ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้ค่ะ
1: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
6: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: เพราะไม่งั้นจะช้า
6: ใช่ค่ะ
1: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
6: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอนะ
6: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
6: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเหมือนว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
6: ก็จะถ้าเพราะอัดของมีคมทิ่มตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค่ะ
1: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
6: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
6: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
6: ก็
1: นอนให้เพียงพอ
6: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค
1: ่
6: ะ
1: ออกกำลังกาย
6: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
6: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
6: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยค่ะระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์จอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณท่านสอนครับน
6: ี่
1: ค
6: ือ
1: เซตอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันตกรรมนะครับออนไลน์พีชรักษา
0: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับผม
1: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
7: ครับ
1: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
7: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้มีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
1: ั้
7: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
1: อ
7: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
1: ต้องกลมๆเนาะ
7: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
1: ๆครับผม
7: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
1: อ
7: ้
1: าวล่ะไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ว่าไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มันอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
7: ่
1: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
7: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
1: น้ำลาย
7: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
1: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
7: ้
1: ใช่ไหมฮะ
7: ใช่ใช่
1: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
7: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
1: โอ้โห
7: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า

0: สถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
1: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกแพ้แดงๆที่มืออันนี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
0: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
1: ครับ
0: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
1: แดงๆ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
1: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวนึงครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เอามาเอากั้ม
0: ครับ
1: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราดีครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
0: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
1: ก็คือนิดเดียว
0: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อัมาลกัมเองอันนี้อันตรายน้อยมาก
1: โอเค
0: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
1: นะฮะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออก มันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผม แล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
1: ๆจริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
1: ๆ
0: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อ
0: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได้นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
1: ๆ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวๆครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
1: ภ์
0: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลย
1: ครับ
0: แม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกอร์นะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์ส
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: วัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด-19 นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด-19 เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด-19 อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด-19 อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็จะทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็หรือว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด-19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด-19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเองเนี่ยรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินรีเวชที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษา

0: มะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: ดรีมมินิทช็อปดูแอนด์โดน
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณใช้มือมากแค่ไหนใช้มือใช้นิ้วในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆหรือว่าคุณต้องเกรงนิ้วเกรงมือด้วยหรือเปล่าครับและถ้าคุณเป็นผู้หญิงวัย 40-60 ปีด้วยแล้วก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิ้วล็อกได้ครับ
4: โรคนิ้วล็อกคืออาการที่เมื่องอนิ้วแล้วนิ้วเกิดล็อกไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเนื่องจากการอักเสบของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติขยับนิ้วมือได้ไม่สามารถกำมือได้สุดและอาจมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือรับน้ำหนักเป็นเวลานานหรือทำซ้ำๆบ่อยๆเช่นถือหรือแบกของเป็นเวลานานบิดผ้าให้แห้งมากๆหรือใช้อุปกรณ์ที่ต้องออกแรงกดบ่อยๆนานๆเช่นใช้กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ใช้ไขควงจุดไฟแช็กเป็นต้นใช้เครื่องทุ่นแรงและใส่ถุงมือหากต้องใช้มือทำงานมากๆลดระยะเวลาการเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ให้น้อยลงกำและแบมือในน้ำอุ่นประมาณวันละ5นาทีบริหารมือและนิ้วมือเป็นประจำโดยกำและแบนิ้วมือกางให้สุดแล้วค่อยๆกำนิ้วแต่ละข้อนิ้วเข้ามาจนกลายเป็นกำปั้นให้แน่นแล้วค่อยๆ คลายออกเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับ
5: สำหรับนิ้วล็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นแค่เล็กน้อยนะครับก็หมายความว่านิ้วเนี่ยสามารถที่จะพอเหยียดได้แล้วก็กำได้บ้างนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางออกมันมี2ทางคืออันที่1สามารถที่จะหายเองได้เหมือนกันนะฮะโดยที่ว่าขอให้แช่น้ำอุ่นแล้วก็อย่าให้โดนความเย็นนะครับส่วนในกรณีที่มันเป็นมากจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยต่อให้แช่น้ำอุ่นยังไงนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานเกินกว่า3สัปดาห์นะฮะทั้งเนื้อเยื่อนะฮะทั้งเส้นเอ็นและข้อจะเกิดการติดแข็งการผ่าตัดเนี่ยจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแล้วรักษาโดยวิธีอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นนิ้วล็อกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับมาพบแพทย์นะครับเฉพาะทางนะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยสาขาทางศัลยกรรมทางมือเนี่ยนะครับจะดีที่สุดครับ
3: อย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคนิ้วล็อกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่คนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
0: ศุกร์ที่แล้วบ่ายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
1: บ่ายๆค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
0: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
1: ใช่ไปรับการตรวจตาก
0: ็
1: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
0: ที
1: ่อ
0: ี
1: กทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พิษผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
0: อ๋อเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วตรงกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
0: อ๋อถ้าเอ๊ะทำไมรถชั้นฝั่ง
1: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
0: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
1: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
0: เป็นยังไงค่ะก็คนเต็มเลย
1: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่
0: าเขาทำอะไร
1: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
0: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: จะเสียอะไรอีกแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
1: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
1: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป
0: ้
1: กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสภาพแผ่นดินไหวเหรอคะพี
0: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะก็จะรู้ช้านิดนึงอ่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
0: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่
1: ม
0: ัน
1: แรงขนาดน
0: ี
1: ้
0: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบโยกโยกฮะโยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมี
1: ก็อาจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นบอกว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
0: ็หนักเลยครับหนักเลย
1: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ถ
0: ึ
1: งกลางด้วย
0: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นๆอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
0: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้

0: จากสึนามิละความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
1: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
0: ครับเนี่ยคุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
1: น่าจะไม่นะก็เอ้าแผ่นดินไหวค่ะ
0: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
1: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
0: อ๋อวันเสาร์มาทำงาน
1: ใช่
0: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
1: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
0: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
1: กลับมีไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ้อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลละว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
0: ไม่เคยเน
1: า
0: ะ
1: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
0: อืมใช
1: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิด
0: จะมาอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่ก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ผู้ดูแลมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
1: ยังไม่ถึงดีค่ะยังไม่ถึงดี
0: ตอนนั้นก็อพยพ
1: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
0: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหว

0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
0: ่ะ
1: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
0: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึกเพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆ ย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนเพราะเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลักการที่ถูกต้องก็ค
0: ือเราจะ
1: อ
0: พยพคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะฮะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ฮะจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบ
0: แล้วนะคิดว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้ทั้งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่ครับเอ๊ะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไหวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
0: ใช่
1: ไหมออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายสายที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
0: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
1: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปอที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
0: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
1: ใช่นะฮะอันนี้
0: ก็เ
1: รียกว่า
0: แต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ไปทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
1: เพราะยัง
0: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงๆอยู่เดินเป๋ๆอยู่
1: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
0: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการนะคะ
1: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
0: พีทก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิร์ชค่ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
1: มันเกิด
0: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
0: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
0: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
0: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
0: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างอาการ
0: ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยา พวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที่

0: ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
1: พิษคิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
0: แพนิคมีส่วนไหม
1: แพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
0: ใจสั่น
1: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
0: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมนะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆเฮ้ยนี่ตกลงอะไรยังไงกันแน
1: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
0: ้
1: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นอ่ะเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยเพราะนั้นหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
0: อ
1: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
0: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
1: แต่ว่าไม่ไหว
0: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
1: เชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
0: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไปไม่ไหวจริงๆ
1: ก็มีบ้านนึงมาลงมาจากชั้นน่าจะ10กว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมา
0: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
1: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเสบจากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมาก

0: ก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆเพราะมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต่อเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆฝืนให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
1: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
0: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้อาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
0: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
0: ใช่
1: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
0: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
0: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างโอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
1: ค
0: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือด

0: หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
1: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจพิษเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบ
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
1: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
0: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้โหเต้นแบบ200ต
1: ่
0: อนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่ควรเลย
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
1: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำอ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
0: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่1ไม่ใช่ทุกคนอันที่2เนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: ที่ตามสเต็ปนี่ขึ้นนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้องอย่างไรต่อ
0: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
0: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
0: แปะเลย
1: แปะเลย
0: แล้วก็ให้เครื่องรันเลย
1: อ๋อก็คือจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
0: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
1: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกหัวใจ
0: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดชายเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดมีคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเลยเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจแล้ว จริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
0: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันไม่มีมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
0: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
1: อาจจะเหนื่อย
0: วิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อย
1: เหนื่อยมาก
0: แบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ไม่ตายว่าแบบ
0: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็เหมือนกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
1: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
0: อันนั้นตกใจ
1: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
0: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพิทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพิทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
1: ปฏิกิริยาของร่างกาย
0: ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
1: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
0: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งแล้ววิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
0: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยนะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
0: ต้อง
1: บอ
0: กไปเร็วอันนี้คือตกใจแต่ฉันตกใจ
1: อาจจะต้อง
0: มันเลยฟรีซค่ะ
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้ง
0: มาไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
1: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
1: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณบอก
0: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
1: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
0: เพนพอยต์ใช่
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
0: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่ที่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คิดหลายสเต็ป
0: ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
0: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกได้ฝึกได
0: ้ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่
1: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่
1: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: จริง
0: ค่ะ
1: ถ้าฝึกบ่อย
0: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกๆ ที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
1: ไม่ตะเลิด
0: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
1: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้าข่าว3ไปเพราะว่าโลกสมองมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
0: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พีทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นเพราะจะแบบเฮ้ยมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงจริงเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู่ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้มัน
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรืออ
0: ่าแล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันโยกโค้งเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค
1: ่ะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิค
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเนาะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นค่ะแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวอ่ะมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกันนะฮะคนสองคนไหวแรงเหมือนกัน
0: เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได้
1: ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพีทก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ซึ่งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกแต่ด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
1: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
0: ่มีค่ะ มีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวว่าอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่อยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะก็จะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วดีแล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
0: ค่อยๆไป
1: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
1: เฉย
0: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
1: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
0: ครับ
1: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่า จริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะก็พิษจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไปช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได
1: ้
0: นะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะ
1: ค
0: ่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือ เราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวละแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
1: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบหมอน่ะไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
0: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติ
1: ใช
0: ่พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
1: เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
0: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
1: สัญชาตญาณหรอ
0: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่
1: ม
0: ีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนนะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ทุกคนน่าจะคิดแบบนี้
0: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
1: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
0: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพา ผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่า

0: เอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเข็นในตัวไอ้ตัวสายน้ำเกลือ
1: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้เราก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
1: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: เรา
1: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยตั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
0: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
1: เราก็
0: ทยอยกลับเข้าไป
1: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อศุกร์ที่แล้ว
1: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเงี้ย
0: คือคุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเนาะ
1: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนแล้วพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
1: ัน
0: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
1: ก็ไม่ไหวนะ
0: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วจะถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆก็จะกลัวว่าแบบ
1: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างนี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได
1: ้ใช่ตอนนี้เราพูดได
0: ้ตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
1: เราก็
0: ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
1: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
0: ครับ
1: ขาก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
0: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิป

0: แบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
1: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่า

0: ถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตรัสเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกๆที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
1: ๆนี่นะฮะท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
0: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
0: เราก็ได้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณ
0: คร
1: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
3: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่

0: กีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
1: ์ครับ
0: ตรงนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
1: ครับ
0: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: น
1: ั่
0: นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
1: ได้ครับ
0: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
1: บอร์เด
0: อร์
1: บอร์เดอร์
0: บอร์เดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
1: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
0: ยากที่สุดผมว่า
1: แบบ
0: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
1: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
1: โอเคครับ
0: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้งมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
1: ครับ
0: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้คร
1: ับเอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
0: น่าจะได้ครับน่าจะได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
0: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
1: เลือกอุปกรณ์
0: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
1: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
0: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
1: ใส่
2: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าล
1: ิ้นต้องอยู่ประมาณ
2: ช่วง
1: เอวใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
1: เออรัดได้นะ
2: ตรงขา
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ต่อไป
1: ข้างเดียว
0: ฮาเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
1: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
0: เ
2: พื่อแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
0: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
1: ้กันเหงื่อ
2: ที่มือ
0: ลอง
2: ตรงปีนอยู่ก็ล้วง
1: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อยากต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
2: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับสองมือที่ตอนสตาร์ท
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้ทั้งพวกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปเดินขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
1: ครับ
2: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
1: โอเคครับ
2: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
1: ประกบมือ
2: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
2: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
1: แล้วค่อย
2: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
1: อ๋อโอเคครับ
2: ให้ถีบตัวออกนะครับจะให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่ายๆ
1: ได้ครับ
2: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
1: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
2: เ
1: ล
2: ยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้
1: ขาลง
2: นะฮะแล้วมือดึง

0: แล้วก็ขาครับครับผม
1: ได้อยู่ได้อยู
0: ่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผา
1: แล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวลงมาอีกก็ได้ครับ
2: อีกครับอีก
1: เพราะฉะนั้นที่นี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆจิ้มตัวลงมาจิ้มตอกจากหน้าผา
3: แก่หยับอันนี้ก็เป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
1: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
3: เป็นรูทอ
1: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
3: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
1: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
2: เท้าสอง
1: เท
2: ้
1: าสองเท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้
3: อืม
1: นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
3: ครับ
1: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
1: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
1: แล้วก็คอนโทรลคร
2: ับ ให้ได
1: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
3: อ๋อต้องค้างไว
1: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
3: อืม
2: 1 2 3
1: 3วิ
2: ประมาณ
1: นั้นแล้วก็
2: ลงเหมือนเดิม
1: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
3: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
1: สตาร์ทให
2: ้คอนโทรลตัวให้ได้
1: ถูกต้อง
2: 1 2ไปได้นะครับไป
3: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ดนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ดจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
1: ได้ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
1: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
3: ไปยังไง
1: ขาเนี่ยครับ
3: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
1: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปฮะนี่แหละ
2: ยอดเยี่ยมไป
1: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
1: ฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
1: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
2: สองมือหนึ่งสองสามโอ้
1: ครับผมถ้าปีนลงมาฮะแล้วเขาปังย่อตัวลงมาแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเซฟน
2: ิ
1: ดน
2: ึ
1: ง
2: ถูกต้อง
3: ตอนลงได้น่ากลัวสุดแล้ว
2: นั่นแหละ
1: ถูก
3: ผมลองอีกโน้ตหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
1: ากขึ้นมานิดนึง
3: ลองอีกอัน
1: คร
3: ับ
1: ผมตาสีจุด
2: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
1: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
2: ความแข็งแรง
1: ได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
1: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
3: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิคอ๋อ
3: มันจะยากตรงพวกนี้ด้วยเหรอ
1: ใช่เทคนิคของ
3: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่าพอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก
2: ครับ
1: แล้วต่อไปก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดิน

0: แล้วก็พีก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
1: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
1: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
0: เ
2: หยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
1: โอเค
2: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าช้าแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
2: ไปไป
0: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
1: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
0: เอา
1: ไ
0: ปทำไม
2: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: เท้ายันบอไว้ครับ
1: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช่
1: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
0: กดมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบม
0: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูก
3: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นอีกครับ
3: ประกบ
0: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
2: ดึงจังหวะดึง
0: ใช่ขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
0: ไปน
3: ั่
0: นแหละ
3: ถึง
0: แล้ว
3: ไปขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ ขาขึ้น
3: ครับ
2: ดึง
0: ตึงสวยสวยครับผมขาขึ้น
2: เอาด้าน
3: ขาขวา
2: ด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึง
0: ขาขึ้น
2: นั่นแหละเท้าดึง
0: ไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นขาขึ้นสีเขียวไปจบสุดท้ายที
3: ่จบสุดท้ายไหนนี่
0: เลย
4: ขา
3: สีเขียวครับ
2: โอเค
1: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้น

0: พอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่สองนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำ
1: ๆถัดไปตรงไหนก็ได
0: ้ให้มันเกาะได้
1: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
0: ใช้แรงจากขา
1: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
0: มา
1: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
2: ทำไปทั้งตัวนั่นแหละ
0: อ่
2: าฮะ
0: ไปยากจัง
1: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
2: จ
1: ับ
2: ต
1: ั
2: วนี้ครับตรงนี้
1: จับตรงที่เว้า
2: ตรงเว้า
1: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
2: จับตรงเว้า
1: ไม่ได้
0: ยาก
1: เกินการดึง
0: ผมไม่ไหวละ
1: โอเค
0: จบเพียงเท่านี
2: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างงี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
0: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
2: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
0: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
2: ี้
0: ยม
2: ัน
0: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
2: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
0: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
0: นักกีฬามาก่อน
1: มานักวิ่งค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็ค่อย
1: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
0: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
2: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
0: 8ปี
2: ใช
0: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
2: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
0: คือเข้ามาผมก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
2: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
0: มี
2: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
0: ม
2: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
2: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
0: ่ทลายขีดจำกัดต
2: ัวเองใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
2: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
1: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8-9นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิอย่างง
1: ี้5วิ
0: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้อย่างเงี้ยครับคือ
1: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเภทสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้ออกไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
2: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
2: ใช่ครับ
0: ของเซ
2: กีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี้
0: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกไหมในการคัดเลือก
2: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
2: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามามันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทำในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
0: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
1: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
1: เยอะเลยครับ
0: เพราะปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
1: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
1: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
0: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
1: ใช่ครับ
0: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
1: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
0: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
0: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
0: ยังทำงานแล้ว
2: ใช่
0: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
2: ใช่
0: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: ความโฟกัส
2: ใช่
0: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่าง
0: นี้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
2: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับ อ๋อจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
1: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบ ตั้งใจซ้อมแล้วเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะ

อนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากกีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

หาหมอมีอาการไอค่ะกลางคืนมันจะนอนไม่ได้แล้วมันจะมีเสียงหายใจดังวีดวีดอะค่ะมันจะเป็นตลอดแล้วเราก็จะเวลาเดินแล้วเราก็จะเหนื่อยค่ะถ้าสมมุติเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่ะมันจะหายใจไม่ได้หายใจไม่

0: นท้องจริงๆแล้วที่เป็นภูมิแพ้เป็นมานานแล้วค่ะแต่อาการที่เป็นจริงๆอ่ะคือประมาณ 5-6 เดือนได้แต่มาไอมากๆนี่คือเป็นเดือนนะคะไอแต่กลางคืนจะนอนไม่ได้เลย
1: นี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่มาฝากกันนะครับอาจารย์ครับฝากดูแลหน่อยคุณนุชนะครับ
2: คุณนุชนะคะค่ะค่ะคุณนุชเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไง
0: กลางคืนมันนอนไม่ได้นะคะอาจารย์มันจะมีอาการไอแล้วก็จะมีเสียงหายใจดังวีดวีดค่ะอาจารย์แล้วเราจะนอนไม่ได้เลย
2: เป็นมันสักนานเท่าไหร่แล้วคะ
0: จะปีแล้วค่ะแต่ถ้าไปอาการไอนี่เป็นมาสักประมาณเดือน2เดือนค่ะอาจารย
2: ์ตกลงมีไอเรื้อรังเดือน2เดือนแล้วก็เหนื่อย
0: ใช่
2: หายใจไม่ออกโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็บางทีมีหายใจเสียงฟีดๆด้วย
0: ส่วนมากมันจะเสียงดังวีดวีดนะคะอาจารย
1: ์วีดแค่ดังแค่ไหนคร
0: ับเหมือนเราอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เลยค่ะว่ามันเสียงใช่แล้วเหมือนกับมันจะมันหายใจไม่ถึงท้องอ่ะกลางคืนมันจะ
2: หายใจไม่เข้าด้วยเหนื่อยด้วยนะคะเนี่ยการเหนื่อยด้วยหายใจไม่เข้า
0: หายใจดังวีดวีด
2: แล้วเป็นอย่างนี้มานานเป็นปี
0: ถ้าหายใจดังวิวิทนี่ไม่เป็นปีค่ะจำจะเป็นอยู่ 2-3 เดือนแต่ถ้ามีอาการไอด้วยคือกลางคืนจะนอนไม่ได้เลย
2: ค่ะเป็นมานานแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะมีไข้เรื้อรังด้วยไหมคะ
0: ไม่มีค่ะไม่มี
2: น้ำหนักไม่ลด
0: ไม่ลด
2: ค่ะแล้วเสมหะ
0: เสมหะมีค่ะจำมีตอนเช้าบางทีมันจะมีเสมหะข้น
2: ๆค่ะอาการไอกับเหนื่อยหายใจไม่เข้ากลางวันมีไหมคะ
0: กลางวันไม่ค่อยค่ะ
2: เป็นกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะแล้วความถี่ของการมีอาการล่ะคะ
0: มีอาการส่วนมากกลางวันถ้าเราเดินอ่ะคือมันจะหอบเลยมันหายใจแล้วมันจะเหนื่อยคือเราต้องพักนี่คือหนูก็เลยไม่รู้
2: แล้วกลางคืนนอนไปแล้วต้องลุกขึ้นมาไอ
0: กลางคืนนี่จะนอนไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เหมือนเราจะต้อง
2: น
0: ั่ง
2: ไม่ได้เลย
0: ใช่
2: เพราะว่าเหนื่อยด้วยไอด้วยนะคะ
0: ใช่
1: คิดว่าเราน่าจะเป็นอะไรครับคุณนุช
0: ที่แรกหนูเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคือเหมือนกับมันภูมิแพ้มันกำเริบเนี่ย
1: อันนี้ก็คือความคิดนะครับแต่มาดูความเป็นจริงที่บอกอาการคุณหมอแล้วคุณหมอคิดว่าจากอาการน่าจะเป็นอะไร
2: เดิมที่มีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้โรคอื่นนี่ไม่มี
0: ไม่มีค
2: ่
0: ะ
2: ไม่สูบบุหรี
0: ่ไม่สูบค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ดื่มเหล้า
0: ไม่ดื่มค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดไหมคะ
0: ไม่มีค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีเลยมีแต่เราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวอาการของภูมิแพ้ที่ว่าสมัยก่อนคือมีน้ำมูก
0: ใช่ค่ะ
2: คัดจมูกบ่อยๆจามอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้มันมากกว่านิดนึง
0: ถ้าอากาศเปลี่ยนเราก็จะเป็นนะคะ
2: ค่ะโอเคจากสภาพโดยรวมกับอาการเนี่ยน่าจะนึกถึงโรคหืดนะคะนะคะ
1: มันไม่ใช่หอบหืดนะครับ
2: หอบนี่เป็นอาการนะคะโรคหืดนี่เป็นชื่อโรค
1: ผมจะเรียกว่าโรคหอบโรคหอบอยู่เลย
2: อ๋อต้องจริงๆถ้าถูกต้องตามหลักวิชาการต้องเรียกโรคหืดค่ะ
1: โรคหืด
2: ค่ะโรคหืดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสมา
1: อย่างนี้เราจะรู้อาการแน่ชัดได้ไงจากสันนิษฐานอย่างเงี้ยรู้อาการแน่ชัดได้โดยการ
2: ต้องตรวจสมรรถภาพปอดค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลอดลมของคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือตีบแคบกว่าปกติทำให้เวลาตรวจสมรรถภาพปอดแล้วเขาจะเป่าลมได้ไม่แรงแต่ว่าข้อที่สำคัญสำหรับคนไข้เป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นคล้ายๆอาการของแพ้ส่วนหนึ่งเวลาพ่นยาขยายลมแล้วเขาจะขยายขึ้นได้จนปกติจะขยายได้มากขึ้น
1: ก็เดี๋ยวเราไปตรวจพาคุณนุชไปตรวจก่อนนะครับดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่

0: ราวนี้มาดูว่าสมรรถภาพปอดเป็นอย่างไรซึ่งเราจะดูว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าเป่าลมได้ไม่แรงเท่าคนปกติหรือไม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ใช้ยาขยายลมพ่นแล้วเป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งหลอดลมขยายได้ดีหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสมรรถภาพปอด
1: ผลออกมาแล้ว
0: นะคะเส้นสีฟ้านี่ก็เป็นเส้นแรกนะคะเป
1: ็
0: นการเป่าครั้งแรกก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะคะค่าปกติเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ
1: oh.
0: ในคนที่อายุเท่ากันสูงเท่ากันเพศเดียวกันก็ควรจะเป่าได้ค่านี้ของคุณนุชเนี่ยเป่าได้ค่าสีฟ้าก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน
1: บ
0: ้างนะคะแล้วก็เราให้ยาขยายหลอดลมพ่นแล้วก็ให้เป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าของคุณนุชเนี่ยมีการขยายของหลอดลมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่เท่าปกติแต่ขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเส้นสี
1: แด
0: งนะคะจะเห็นได้ว่า มีสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: หลังจากได้รับ
0: ยาขยายหลอดลม
1: ขยายหลอดลมปุ๊บก็กลายเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงว่ายามีผลต่อหลอดลม
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยได้นะคะว่ามีหลอดลมตีบจริงแล้วหลอดลมนั้นขยายได้ด้วยยาขยายหลอดลมนะคะก็เข้าได้กับโรคหืดประกอบกับประวัติที่ว่ามีอาการไอเรื้อรังเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงวิดวีดนะคะแล้วก็ร่วมกับมีประวัติแพ้ร่วมด้วยก็จะยิ่งสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรคหืด
1: แล้วทำไมไอถึงมีเสียงวิดวีดได
0: ้ค่ะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือ อย่างอื่นที่ทำให้หลอดลมเขาไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติในช่วงปกติหลอดลมเขาก็จะเหมือนปกติเหมือนภาพนี้ขยายใหญ่ดีผนังก็ไม่หนานะคะรูหายใจก็ใหญ่นะคะในช่วงที่ได้รับสิ่งกระตุ้นบางอย่างนะคะซึ่งเขามีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะทำให้หลอดลมนี้หดตัวเห็นไหมคะทางเดินหายใจจากใหญ่เนี่ยเหลือนิดเดียวเองค่ะนะคะแล้วก็มีการผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นนะก็ไอการผลิตเสมหะนี่ก็ทำให้ระคายเคืองมีส่วนที่ทำให้ไอรูของทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่ออกนะคะแล้วเวลาที่คนไข้พยายามที่จะเบ่งหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดเสียงดังเพราะว่ารูแคบนะคะเกิดเสียงวิดวิดเพราะว่าลมที่พยายามจะออกไหลออกจากปอดเนี่ยค่ะในช่วงที่หลอดลมตีบมากก็จะทำให้เกิดเสียงดังเกิดข
1: ึ้
0: นอ
1: ันตรายไหมครับโรคนี
0: ้ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วเป็นหืดกำเริบอย่างมากในช่วงที่เป็นแบบนี้นะคะก็อันตรายเพราะว่าหลอดลมเนี่ยให้ดูเป็นแค่รูปหลอดลมเดียวจริงเวลาเกิดนี่เกิดทั่วทั้งปอดนะคะทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าออกลำบากมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากไม่ได้รักษาบางช่วงที่เราเรียกว่าการกำเริบของโรคเนี่ยคนไข้บางท่านก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะในช่วงที่มีหลอดลมตีบอยู่นะคะจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างให้หลอดลมตีบอยู่อันนี้พอขณะที่หลอดลมตีบเนี่ยการออกกำลังกายจะไม่เป็นปกติแล้วเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการออกกำลังกาย
2: แล้วมันจะหายใจไม่ได้ด้วย
0: ค่ะแต่สิ่งกระตุ้นนั้นบางอย่างก็อาจจะสัมพันธ์กับบางทีฤดูกาลใช่ไหมคะบางฤดูอาการจะเยอะกว่านะคะเช่นฤดูไหนนะคะของคุณนุช
2: ส่วนมากของหนูจะเป็นฤดูฝนคือมันคึ้มๆมา
1: ที่ผ่านมานี่เลยสิครับเนี่ยคึ้มๆปุ๊บหืดเลย
2: มันต้องมียาพวกตลอดยาอาการนะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาสัมผัสกับสารบางอย่างเช่นบางทีละอองดอกไม้หรืออะไรเงี้ยมีผลไหม
2: คะ
0: น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ม
0: ีเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในที่ที่ฝุ่นควันเยอะๆทำอาหารทำกับข้าวบางที
2: มี
0: ระคายเคืองนิดนึงแล้วก็ไอนะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นของคนไข้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งกระตุ้นประมาณ1ล้านอย่างบางคนกระตุ้นแค่3อย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เจอสิ่งกระตุ้นนั้นบ่อยๆก็จะไม่เกิดอาการถ้าช่วงไหนไม่เจอสิ่งกระตุ้นเลย
1: ก็
0: โล่งได้เพราะนั่นก็คือเกิดเป็นปกติได
1: ้แต่หายขาดได้ไหมครับ
0: ถ้าตามตรงคือไม่หายขาดค่ะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งทางพันธุกรรมอะค่ะแต่ว่าเราสามารถจะให้การรักษาควบคุมอาการจนกระทั่งหลอดลมเป็นอย่างนี้เกือบตลอดเวลาคือแค่ไม่มีอาการเลยได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เจอสิ่งกระตุ้นบ่อยนะถ้าเจอสิ่งกระตุ้นก็ต้องรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรจะได้ไม่เป็นในลักษณะนี้ค่ะ
1: คือมารักษาแบบไหนครับรู้ว่าเป็นแบบหายใจวิดๆแล้วรีบมารักษาเลยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ได้คร
0: ับ เอาจริงๆควรจะต้องมารักษานะคะเพราะว่า
2: เป็นแล้วคือจะต้องมาหาหมอเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่า1อาการเป็นเยอะทำให้ทำงานไม่ได้ถ้าปล่อยให้รุนแรงมากก็จะใช้เวลานานในการค่อยๆ คลายหลอดลมให้เป็นรูปนี้นะคะถ้าเป็นน้อยๆก็คือไม่นานใช้ยาไม่นานก็จะหายก็จะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเป็นระยะเวลานานๆปล่อยให้กำเริบบ่อยๆบางทีหลอดลมมันจะหนาตัวขึ้นอย่างถาวร นะคะมันจะคลายไม่ได้ดีเท่าเป็นปกติแล้วคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยเรื้อรังได้นอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่มีอาการเยอะเช่นของคุณนุชเนี่ยค่ะเนื่องจากมีอาการเกือบทุกคืนทำให้นอนไม่ได้หมอก็ต้องใช้ยานะคะยาหลักที่เราใช้คือยาสูตรนะคะก็จะเป็นยาสูตรสเตียรอยด
2: ์
0: นะคะซึ่งจะต้องใช้เป็นประจำนะคะจะมียาสูตรหลักๆอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นยาสูตรสเตียรอยด์จะเป็นยาลดอาการอักเสบคือให้ใช้สูตรทุกวันนะคะไม่มีอาการก็ต้องสูตรเพื่อให้ยาเนี่ยเคลือบในหลอดลมแล้วตัวนี้ เป็นตัวสำคัญก็คือยาลดอาการนะคะจะเป็นตัวช่วยฉุกเฉินเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วเหนื่อยหรือมีอาการก็ต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยาสูตรขยายหลอดลมคราวนี้ที่สำคัญนอกจากใช้ยาสม่ำเสมอแล้วต้องใช้ถูกวิธีด้วยก็ต้องมีเทคนิคในการสูตรยาเพ
1: ื่
0: อให้ยาเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะให้คุณนุชไปพบกับคุณเภสัชกรเขาจะสอนวิธีสูตรยาให้ได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: ทีนี้วิธีการใช้ก็คือเริ่มแรกคนไข้ถือหลอดเหนือตั้งแบบนี้เปิดฝาออกเขย่าขึ้นลง 4-5 ทีให้ยามันเข้ากันจากนั้นหายใจออกทางปากให้สุดแล้วก็อมปากกระบอกให้สนิทนะคะกดยาพร้อมสุดหายใจเข้าทางปากช้าๆยาวๆลึกๆให้สุดลมหายใจเลยแล้วก็เอากระบอกออกมาปิดปากกั้นหายใจไว้10วินาที
1: โรคนี้คือไม่หายถ้าเกิดเป็นทิ้งไว้เรื้อรังทำให้กล้ามเนื้อเราเสียไปตลอดการมีผลต่อการหายใจได้
0: ใช่ค่ะ
1: เหนื่อยง่ายเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่การ
0: แต่ถ้ารักษาเร็วแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการได้เลย
1: โอ้ก็เกิดเป็นปกติได้
0: เป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ย

0: ได้เลยค่ะถ้าช่วงการกำเริบอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ช่วงที่เขาแข็งแรงดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอและมีส่วนช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ความไวต่อสิ่งกระตุ้นก็น้อยลงโอกาสจะเกิดการกำเริบก็น้อยลง
1: สบายใจเนาะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณคุณคำด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้พาน้องเขามาหาหมอเพราะน้องเขามีน้ำในหูค่ะหูข้างซ้ายอะค่ะเขาจะมีน้ำออกที่หูข้างซ้ายอะค่ะการได้ยินเขาก็จะไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเรียกเขาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เลยต้องพามาหาคุณหมอตรวจดูค่ะ
4: คุณแม่ครับวันนี้คุณแม่พาน้องปิยบุตรมาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
3: เขาจะมีน้ำมูก
4: ครับ
3: แล้วก็นอนกลางคืนเขาจะคัดจมูกแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะ
4: อ๋อก็คือดูฟังดูแล้วเหมือนอาการแบบเป็นหวัดใช่ไหมครับคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปิยบุตรได้มาพบคุณหมอแล้ว
5: ใช่ครับก็รักษากันมานานครับผม
3: ค่ะ
4: ตอนแรกๆน้องปิยบุตรที่มาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงครับ
5: คือว่าน้องอ่ะเขาเป็นโรคทางโครงสร้างของกระโหลกศีรษะและใบหน้า
4: ครับครับ
5: เป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วก็คือปัญหาเริ่มต้นคือของน้องเขาเนี่ยกระโหลกศีรษะคือในเด็กทารกเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยกระโหลกศีรษะจะเป็นกระดูกหลายชิ้นแล้วก็มีต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะขยายตามอายุที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นข้างในสมองก็จะโตขึ้นกระโหลกศีรษะก็จะขยายตามแล้วของน้องเนี่ยกระโหลกศีรษะมันไม่ขยายอย่างนั้นมันเหมือนกับไอ้ตรงที่รอยต่อมันปิดทำให้สมองเขาพัฒนาได้ไม่เต็มที
4: ่
5: เขาก็เลยผ่านการผ่าตัดขยายกระโหลกศีรษะโดยทางศัลยศาสตร์พลาสติกมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเองความผิดปกติเรื่องใบหน้าก็ยังมีอยู่อย่างเช่นของน้องเขาจะมีปัญหาเรื่องจมูกแบนลงไปแล้วก็โหนกแก้มยุบลงไปทำให้มีปัญหาเรื่องคัดจมูกได้ง่ายก็จะมีน้ำมูกตลอดนะครับส่วนในเรื่องหูเนี่ยคือปกติเดี๋ยวได้ดูรูปนี้นะครับ
4: ยังไงครับ
5: ก็อันนี้คือเป็นใบหูนะครับ
4: ครับ
5: คือใบหูแล้วก็อันนี้เป็นช่องหูนะครับ
4: ครับ
5: เข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้คือเป็นแก้วหูนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหูชั้นกลางนะ
4: ครับ
5: ผมนะฮะทีนี้ตรงหูชั้นกลางเนี่ยจะต่อกับหลังโพรงจมูกนะครับโดยมีจะมีท่อตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปรับความดัน
4: ครับ
5: นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดโครงสร้างใบหน้าหรือว่ากระโหลกศีรษะผิดปกติเนี่ยการวางตัวของท่อหรือว่าโครงสร้างต่างๆมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที
4: ่
5: ทำให้การควบคุมเรื่องความดันในหูชั้นกลางผิดปกติไปพอความดันผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าความดันในหูชั้นกลางมันจะติดลบ
4: ครับ
5: มันทำให้น้ำที่อยู่ในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันมาสะสมในหูชั้นกลางก็เกิดเป็นน้ำในหูชั้นกลางขึ้นครับซึ่งน้องก็มีปัญหานี้อยู่มาตลอดครับ
4: แล้วอาการที่ส่งผลกับน้องเขาเนี่ยเมื่อมีน้ำในหูชั้นกลางมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงครับคุณแม่ครับ
3: ก็จะอาจจะทำให้หูเขาไม่ได้ยินหูตึงไปได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอจะไม่ให้น้ำเข้าหูเลยห้ามเล่นน้ำห้ามว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ให้น้ำ
4: เป็นข้อห้ามเลย
3: ใช่ห้ามว่ายน้ำตลอดเลย
4: อย่างน้องปิยบุตรเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วคนปกติเด็กทั่วไปเนี่ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆหูก็มีน้ำในหูชั้นกลางมากกว่าคนทั่วไปสามารถเป็นได้ไหม
5: มีได้เหมือนกัน
4: เกิดจากอะไรฮะถ้าเป็นทั่วไป
5: ส่วนใหญ่จะเกิดจากเป็นหวัดครับผมอันนี้เจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาเด็กเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมูกคัดจมูกใช่ไหมฮะ
4: ครับ
5: ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็จะมีไอ้ตรงท่อนี่ก็จะบวมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความดันก็จะติดลบทำให้มีน้ำออกมาสะสมในหูชั้นกลางได้เหมือนกัน
4: อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วอย่างในกรณีของน้องปิยบุตรเนี่ยหลังจาก follow up มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยณวันนี้ต้องรักษาน้องยังไงนอกจากในเรื่องของรูปหน้ารักษาไปแล้วผ่านมาแล้ว
5: ครับผม
4: รักษาเหมือนเด็กปกติทั่วไปไหมครับคุณหมอ
5: ก็ต้องตามมาดูตลอดเพราะว่าน้องก็เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าน้องเนี่ยยังมีความผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็คือปกติถ้าเกิดน้ำในหูชั้นกลางเนี่ยเป็นนานเกิน3เดือนขึ้นไปถ้าเกิดเราตามดูเนี่ยการได้ยินก็ไม่ดีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ใส่ท่อที่เยื่อแก้วหูครับเป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อจะที่ตัวนี้จะช่วยทำให้ความดันในหูชั้นกลางที่มันติดลบอยู่เนี่ยมันกลับมาปกติเหมือนเดิมทำให้การได้ยินดีขึ้นแล้วก็น้ำในหูก็จะลดลงไปแล้วก็ในเด็กบางรายถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยตัวแก้วหูเนื่องจากความดันในหูเนี่ยมันติดลบมันก็จะเหมือนดูดเอาตัวเยื่อแก้วหูนะฮะเข้าไปแปะก
4: ับ
5: ในกับผนังด้านในของ
4: มันก็จะปวดหูเนี่ยเหมือนความดันด้านนอกมันกดเข้าไป
5: อ๋อส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยปวดหูฮะบางทีเด็กก็อาจจะไม่บอกเลยนะครับแต่พ่อแม่อาจจะสังเกตว่าลูกได้ยินไม่ค่อยชัดเรียกไม่ค่อยหันดูทีวีเปิดไอ้ทีวีดังอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยคร
4: ับคุณหมอครับถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเรื่องน้ำในหูชั้นกลางมีมากเนี่ย
5: ครับ
4: แล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าหูเราเริ่มไม่ปกติแต่ไม่ยอมมารักษากับคุณหมอท้ายที่สุดมันจะส่งผลเสียยังไงกับร่างกายครับ
5: คือถ้าเกิดทิ้งไปเป็นปีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยแก้วหูก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆซึ่งไปแปะ

0: ผนังด้านในของหูชั้นกลางเนี่ยครับ
1: แก้วหูคือชิ้นนี
0: ้แก้วหูชิ้นนี้นะครับ
1: ครับมันก็จะถูก
0: มันยุบเข้ามาติดกันตรงนี
1: ้
0: พอยุบเข้ามาติดกันปัญหาคือว่าบางทีเราจะมาแก้ทีหลังเราแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเข้าไปแปะแบบถาวรเลยก็เหมือนกับว่าหูชั้นกลางก็ฟีบหายไปหมดเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับรีบมาพบคุณหมอนะฮะแต่สำหรับน้องปิยบุตรเนี่ยวันนี้มาเช็คอัพเวลาน้องมาหาคุณหมอทุกครั้งต้องตรวจอะไรยังไงครับ
0: ก็จะดูเรื่องจมูกว่าน้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลไหมนะครับแล้วก็ดูในลำคอว่าในลำคอเนี่ยมีเสมหะลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูของน้องนี่จะมีปัญหาอย่างนึงคือตรงเพดานปากเนี่ยมันจะสูงมากกว่าปกติ
1: ครับ
0: เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าเขาเนี่ยครับนะครับทำให้เขาคัดจมูกหายใจลำบากด้วย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจน้องปิยบุตร
0: ได้
1: สำหรับวันนี้เลยนะครับเชิญครับ
0: น้ำมูกใสๆเล็กน้อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอ้าปากไว้นะครับนะดูคอเนี่ยเนาะก็ของน้องจะมีปัญหาคือว่าเพดานปากจะสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูในคอหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเนาะโอเคโอเคเก่งมากนะไม่มีปัญหาอะไรทอนซิลไม่โตนะครับคือในเด็กบางคนถ้าเกิดทอนซิลโตจะทำให้นอนกลนด้วยน
1: ะ
0: คือของน้องก็มีปัญหานอนกลนแต่ว่าเนื่องจากน้องก็ดีอย่างที่ว่าทอนซิลเขายังไม่โต
1: ครับนะฮะต่อไปก็ต้องตรวจหู
0: ที่สำคัญคือดูหูเพราะว่าเราใส่ท่อปรับความดันไว้นะคร
1: ับ
0: ก็เช็คท่อว่ายังอยู่โอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ท่ออาจจะหลุดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบกันเลยต้องไปดูเรื่อย
1: ๆมันมีท่อหลุดด้วยเหรอคุณหมอครับ
0: หลุดได้เองครับผมครับ
1: เดี๋ยวก่อนมันหลุดได้ยังไงฮะคือมันเกิดจากกิจกรรมหรือว่าอะไร
0: คือเป็นได้หลายสาเหตุคือเนื่องจากท่อปรับความดันในหูเนี่ยมันเป็นวัสดุแปลกปลอมมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ร่างกายมันก็จะพยายามกำจัดออกอยู่แล้วนะคร
1: ับ นะฮะก็ตรวจดูก่อนว่ายังอยู่ไหม
0: ใช่ดูว่าดูอยู่ดีหรือเปล่านะครับโอเคครับก็คือท่อยังอยู่ดีอยู
1: ่นะครับแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าท่อไม่อยู่หรือว่าดูภายในจมูกมันมีสิ่งที่ผิดปกติมันจะมีอะไรบ่งบอกเราได้บ้างครับคุณหมอครับ
0: ส่วนใหญ่น้องก็จะมีอาการแล้วก็จะคัดจมูกน้ำมูกไหลจะมีน้ำมูกเขียวอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็อาจจะกลนหนักขึ้นนะครับ
1: แล้วอย่างนี้พอตรวจแล้วปกติเนี่ยขั้นตอนการรักษาต่อไปเนี่ยของน้องปิยบุตรนี่ต้องยังไงฮะหรือว่าปกติก็กลับไปทานยาเหมือนเดิม
0: อ๋อคือของน้องเนี่ยปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งการรักษาก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเขาเปิดกะโหลกศีรษะหมายว่าขยายทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยทางคุณหมอพลาสติกกับคุณหมอสัญญศาสตร์ระบบสมองก็ไปผ่าหมายว่ายื่นกระดูกออกมา
1: ครับ
0: ตรงโหนกแก้มทำให้กว้างขึ้นคือแต่ก่อนจะแคบกว่านี้จะเหมือนกับว่าจะยุบมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมามากขึ้นแล้ว
1: โรคที่รูปหน้าผิดรูปนี่นะฮะมันมีผลต่อพัฒนาการของระบบภายในของเด็กเวลาเจริญเติบโต
0: ใช่
1: เมื่อกะโหลกมันไม่ขยายปั๊บสมองรวมถึงระบบอวัยวะภายในการรับรู้มันไม่โตตาม
0: ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบสมองความจําความคิดอะไรอย่างเงี้ยมีส่วน
1: แต่ทีนี้พอเราขยายให้มันออกมาในมิติที่เป็นปกติแล้วเนี่ยอวัยวะภายในมันจะเจริญเติบโตตามมามั้ยครับ
0: ก็อย่างสมองก็จะขยายดีขึ้นก็พัฒนาการเรื่องสติปัญญาก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องการได้ยินเนี่ยอย่างที่บอกฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าแล้วก็มันจะมีเรื่องท่อปรับความดันจากหูชั้นกลางที่ต่อมาหลังโพรงจมูกเนี่ยฮะคือบางทีถึงแก้เต็มที่มันก็ยังไม่ปกติฮะ
1: ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมีตัวช่วยอุปกรณ์
0: ใช่เราก็ต้องตามมาดูเพราะว่าเด็กที่มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าผิดปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการอักเสบในหูแล้วก็น้ำในหูชั้นกลางได้เยอะกว่าเด็กทั่วไปนะครับก็เด็กเหล่านี้ก็ต้องนับมาตรวจตลอดเวลา
1: แล้วทุกครั้งที่มาพอกลับไปน้องปิยบุตรเนี่ยมีเรียกว่ามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิต
2: ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะดีขึ้นเรื่องการหายใจเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน้องต้องใส่ซีแพดนอนเวลากลางคืนเขาหายใจไม่ได้ค่ะอันนี้ผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องใช้เครื่องซีแพดกลก็ลดลง
1: ก็ต้องมาดูเรื่อย
2: ๆตรวจเรื่อยๆตามหมอนัดตลอดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะบอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาน้ำมูกเขียวหรือว่าอะไรก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำในหูก็ต้องมารีบมาดูเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีหนองไหลมาจากหูได้เหมือนกัน
1: ผมถามคุณหมอครับว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกหลานที่มีลักษณะโรคแบบนี้คือใบหน้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
0: ครับ
1: เขาจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของประสาทการรับรู้ควรจะดูอะไรยังไงฮะถึงจะพามาหาหมอเนี่ย
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเรื่องโครงสร้างใบหน้าผิดปกติหรือว่าเป็นโรคทางพันธุศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะที่นี่ก็จะมาเจอทางคุณหมอกุมารเวชศาสตร์ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างเงี้ยคุณหมอจะส่งมาทางแผนกนี้ตลอดเพราะว่าต้องมาเช็คเรื่องการได้ยินเพราะว่าเด็กที่มีความผิดปกติด้านพันธุศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องหูได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กธรรมดาล่ะครับอยู่บ้านอยู่ดีๆไม่ได้เกิดมา

0: มีใบหน้าผิดรูป
1: อ๋อครับ
0: เราจะดูยังไงว่าลูกหลานเราเริ่มเป็นโรคนี้ละ
1: ถ้าดูว่าเป็นโรคนี้ไหมก็ลองสังเกตว่าถ้าเกิดมีเสียงอะไรอยู่ในบ้านเสียงดังเนี่ยถ้าเกิดเด็กไม่หันนะฮะ
0: อ
1: ันนี้อาจจะผิดสังเกตแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดพัฒนาการเรื่องการพูดอะไรเงี้ยไม่พัฒนาตามวัยเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กอายุสักหนึ่งขวบไม่ควรจะเริ่มพูดแล้ว
0: ครับ
1: ถ้า2ขวบไม่ควรจะพูดได้2คำติดกันอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเด็กพูดไม่ได้เลยหรือว่าพูดได้น้อยมากๆก็ไม่แน่ใจก็พามาตรวจดีกว่าการได้ยินของน้องก็ยังดีเท่าเดิมนะครับผมนะฮะก็อันนี้การได้ยินข้างขวาเนี่ยฮะการได้ยินอยู่ที่ประมาณ10เดซิเบลข้างซ้ายอยู่ที่15เดซิเบลซึ่งก็โอเคคือเสียงประมาณนี้ก็ประมาณความดังเทียบง่ายๆก็ประมาณเสียงกระซิบ
0: ครับ
1: ก็น้องก็ได้ยินดีนะครับนะอาจจะมีเหมือนกับว่าการนำเสียงบกพร่องไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ดูในช่องหูกับแก้วหูเนี่ยท่อก็อยู่ดีแล้วก็เรื่องน้ำในหูก็ไม่มีในขณะนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับผม
0: ผมถามคุณหมอหน่อยครับว่าในกรณีอย่างน้องปิยบุตรเนี่ยถ้าทุกอย่างมันการรับฟังเสียงมันเป็นปกติดี
1: ครับ
0: ข้อห้ามของน้องที่เป็นโรคแบบเนี้ยควรมีข้อห้ามอะไรยังไงครับ
1: แต่ก่อนเราจะห้ามเด็กไม่ให้ว่ายน้ำนะครับ
0: ครับ
1: ห้ามน้ำเข้าหูเพราะว่ามันมีท่อปรับความดันอยู่ในหูนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากวันที่ทำความสะอาดมากไปฮะอย่างเช่นพอไปว่ายน้ำแล้วก็ชอบเอาใช้พวกสำลีอะไรไปเช็ดในหูไปปั่นเนี่ยฮะจริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าช่องหูในเด็กเนี่ยเล็กมากอยู่แล้วแล้วก็การไปปั่นถูเนี่ยบางทีอาจจะปั่นลึกไปดีไม่ดีทะลุเข้าไปข้างในเลย
0: กลายเป็นติดเชื้อ
1: แก้วหูทะลุหรือว่าถ้าปั่นไปบางทีอาจจะมีเรื่องรูหูอักเสบติดเชื้ออะไรเงี้ยฮะ
0: เพราะฉะนั้นต้องคอยดูสังเกตให้ดีนะฮะสำหรับอาการแบบนี้นะครับเอานี่ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องปิยบุตรด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ครับผมครับ

0: วันนี้พาน้องมาหาหมอเรื่องกระดูกสันหลังนะคะที่ว่าพาไปแล้วว่าจะดูว่าดีขึ้นไหมหมอเขาดูอาการต่อเนื่องอะค่ะตอนที่น้องคลอดออกมาตอนนั้นยังเดินไม่ได้เพราะว่าน้องจะเป็นเด็กที่ตั้งไข่เองไม่ได้จะไม่กระโดดเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็จะไม่นั่งเองเหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าทำไมลูกหนูนั่งไม่ได้หนูก็พาไปหาหมอไปทุกที่ที่หมอเขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนว่าหมอเก่งหนูก็พาไปทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รักษาไม่ได้จนมา2ขวบหลังน้องก็ผิดปกติว่าทำไมหลังมันถึงบิดกระดูกบิดหนูก็เลยพาไปตรวจหนูก็เลยพาลูกมาอยู่ศิริราชได้2ปีเนี้ยค่ะ
1: วันนี้คุณแม่พาน้องพลอยมาพบอาจารย์วันนี้คือนัดมาเพื่ออะไรครับอาจารย์
2: นัดมาติดตามครับว่าหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยน้องเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับ
1: เพิ่งผ่าตัดกระดูกสันหลังไป
2: ครับเพิ่งผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดน้องก็ดูไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: น
3: ะ
1: มีไหมยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับ
3: ไม่เจ็บค่ะ
1: ไม่เจ็บแล้วนะจริงๆทำไมอาการของน้องเขากระดูกคดตรงกระดูกสันหลังเกิดจากอะไร
2: อ๋อคือจริงๆน้องเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคเราภาษาไทยเราเรียกสมองพิการครับภาษาอังกฤษเราก็เรียก cerebral palsy
1: cerebral palsy สมอง
2: คือโรคนี้ก็จริงๆในประเทศไทยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาหาพบแพทย์จริงเนี่ยไม่ได้มากมายเท่าไหร
1: ่
2: เพราะไม่มีหลายปัจจัยครับนะแต่ของน้องนี่เขาเป็นค่อนข้างซึ่งแบบคือไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมือก็สามารถใช้งานได้ดี
1: ค
2: ือน้องเขามีปัญหาเรื่องเฉพาะส่วนขา
1: ส่วนขา
2: ที่เขาจะน้องขยับควบคุมไม่ค่อยได
1: ้
2: นะครับนะแล้วก็เรื่องแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาหลังก็ยังไม่คด
1: ครับ
2: แต่พอเวลาผ่านไปหลังจะเอียงมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ทำไมจากสมองมีผลกับหลังหรือขาแขนได้
2: ใช่เพราะมันกล้ามเนื้อมันสั่งงาน
1: คร
2: ับ คนนี้ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกิดภาวะไม่สมดุลนะครับก็เวลาพอเกิดภาวะไม่สมดุลปั๊บเนี่ยหลังก็เริ่มมีการคดเอียงนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับเกิดเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นบังเอิญน้องเขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยทำให้หลังเขาคด
1: ถ้ารุนแรงมากๆนี่จะถึงขั้นยังไง
2: ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยคือแขนก็ใช้งานไม่ได้ขาก็ใช้งานไม่ได
1: ้
2: คอก็พับต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาแล้วคุยไม่ได้ด้วย

0: คือขยับไม่ได้ติด
1: จะติดใช่ไหมฮะติดมันเพราะว่า
0: เป็นกล้ามเนื้อเขาควบคุมไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: คือสมองเนี่ยสั่งแขนได้แต่สั่งขาเนี่ยมันเป็นภาวะอย่างหนึ่งสั่งไม่ได้นะฮะทำให้ขาเกร็งตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่าสะโพกเขาเลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเด็กบางคนสะโพกเลื่อนก็ต้องผ่าตัดสะโพกเอาเข้าไปหรือว่าเราหาภาวะอื่นป้องกันเพื่อไม่สะโพกหลุดออกจากเบ้าเพราะบางครั้งมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กัน
1: ฮะอ๋อมันเป็นทั้งส่วนของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่สะโพกลงไปเลย
0: ใช่
1: แล้วก็สมองที่สั่งการด้วย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเมื่อไหร่สัมพันธ์กันก็คงจะสามารถขยับได้ใช่ไหม
0: ครับว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใดๆที่จะรักษาให้แบบกลับมาเหมือนเดิมเหมือนคนปกติได้ครับ
1: ทุกวันนี้ยังทำกายภาพหรือว่าให้น้องลองขยับขาอะไรอยู่บ้างไหม
2: ทำค่ะ
1: ทำอะไร
2: บ
1: ้าง
2: ก็จะทำลาวเขาเดินแล้วก็จะมีปั่นจักรยานที่ทำของคนพิการโดยเฉพาะ
1: ครับแล้วเขาสามารถจะปั่นได้ไหมครับ
2: เขาจะไม่มีแรงเราก็จะช่วยดันเขา
1: อ๋อเราก็ช่วยขยับให้เขา
2: ทางโรงเรียนที่ศูนย์เขาก็จะทำกายภาพ
1: อ๋อฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะรี
0: บไปเรื่อยๆใช่มั้ย
1: ขารีบไปเรื่อย
0: ๆใช่ๆ
1: ถ้าเราขยับไว้ออกกําลังกายไว้ให้มีกล้ามเนื้อไว้สักหน่อยวันนึงวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าค้นพบอะไรใหม่ๆก็อาจจะ
0: เป็นไปได้
1: อาจจะได้ใช่มั้ยฮะวันนี้ก็นัดมาเพื่อจะทําอะไรบ้าง
0: วันนี้คือเราก็มาดูอาการ
1: ครับ
0: ดูว่าน้องเขาปวดไหมหลังผ่าตัดแผลติดดีไหมนะครับแล้วก็เหล็กที่ใส่ไปมีการหักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับงั้นวันนี้ก็จะทำการตรวจใช่ไหม
0: ครับวันนี้ครับ
1: เชิญเลยครับอาจารย์จะตรวจยังไง
0: ถ้าสังเกตดูว่าเก้าอี้เบาะเก้าอี้นี้นะฮะน้องเขาเป็นจะไม่ใช่เป็นเก้าอี้รถธรรมดาเขาจะมีพลาสติกด้านหลังนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็
1: แข็งใช่ไหม
0: เขาตัดดีไซน์มาสำหรับรับลูกกับหลังน้องโดยเฉพาะเพื่อให้น้องเขามีการควบคุมหลังไม่ให้มันโยไปโยมา
1: ไม่ขยับ
0: ใช่
1: อะไรไปใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะครับนี่เราก็ดูว่าน้องเขาเนี่ยครับหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้น้อง
1: เขาคดในลักษณะไหนฮะ
0: เขาเอียงทั้งโค้งแล้วก็คดไปด้านข้างทั้งสอง
1: ถ้าดูด้านนี้ก็โค้ง
0: แล้วก็มีการหมุนด้วยจริงก็น้องเขาเรียกว่ากี่แล้วเขาผิดไป3มิติเลยคือว่าทั้งโค้งทั้งด้านตรงด้านข้างแล้วมีการหมุนกระดูกสันหลัง
1: ครับ
0: ซึ่งทำให้มันเกิดการบิดเบี้ยวเอียงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติน้องพลอยถ้าเราไม่ผ่าตัดเขาในอนาคตเนี่ยหลังเขาจะล้มไปเรื่อย
1: ๆ
0: ล้มแล้วเขาจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเหนื่อยมากแล้วเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปอดบวมหรืออะไรง่ายนะ
1: แล้วเราผ่าตรงไหนไป
0: ก็เราผ่าก็เดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือผ่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะฮะแผลอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นไม่ใช่กระดูกสันหลังนะเป็นซี่โครง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ก็คือคนทั่วไปเราคิดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเป็นซี่โครงเพราะว่า
1: ทำไมซี่โครงมาอยู่ตรงนี้
0: ซี่โครงมีการหมุนคือเวลากระดูกสันหลังมันเบี้ยวปั๊บซี่โครงมีการดันทำให้มันโดนขึ้นมาทำให้มีการโค้งปูดขึ้นมา
1: ปูดมาทางด้านหลัง
0: ใช่ใช่นะฮะ
1: แต่ว่าถ้าตรงกระดูกสันหลังตรงกลาง
0: คือตรงกลางใช่ตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเราผมว่าน้องเขาก็ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกนะฮะเพราะว่าคือเราเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องเขาเป็นเยอะมากนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอากลับมา
1: 100%
0: มันไม่มีทางนะ
1: ตอนนี้เราผ่าแล้วเราเสริมอะไรข้างในเข้าไปอะไร
0: เราใส่เหล็กเข้าไปฮะ
1: ใส่เหล็กเข้าไป
0: ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นน็อตกับสกรูเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับ
1: เพื่อจะยึดเหมือนยึดให้ตรง
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือจากนี้ไปนี่จะตรงแล้วก็จะมีการหมุนหรือบิดในแนวอื่นได้ไหมฮะหรือว่าเราดามไว้จนนิ่งเลย
0: คือเราก็จะล็อกให้เพียงให้มากที่สุดแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยกระดูกแผ่นนี้มันจะเชื่อมกันก็เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาขึ้นเตียง
1: อ๋อฮะ
0: น้องขึ้นเตียง
1: ไปเลยนะฮะ
0: อันนี้สังเกตดูครับน้องเนี่ยเขานั่งน้องนี่เขานั่งเองได้น
1: ะ
0: น้องลองกอดอกได้ไหมครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นน้อยเด็กกลุ่มบางส่วนที่เป็นโรคสมองพิการบางคนนั่งเองไม่ได
1: ้ครับพอนั่งปุ๊บจะ
0: ล้มเลยใช่นี่กล้ามเนื้อส่วนว่าเขากล้ามเนื้อที่ควบคุมเนี่ยเขาดีระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: นะทีนี้เดี๋ยวลองให้น้องเขานอนนะ
1: นอนนะ
0: ฮะอันนี้เห็นว่าขาเขาเกร็ง
1: คร
0: ับ แอปลองจับขาเกร็งไหม
1: เกร็ง
0: ใช่ไหมน้องเขาควบคุมไม่ได
1: ้
0: นะ คือเขาจะฝืนมากแล้วเวลาเนี่ยเป็นนี่คือภาวะโรคอย่างหนึ่งโรคนี้จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะเกร็งแล้วเขาน้องยกไม่ได้เลยใช่ไหมยกซิพยายามยก

0: ยกไม่คือยกได้แค่นี้คือเขายังไม่สามารถควบคุมกระดูกข้อเท้าอะไรได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอศัลยแพทย์กระดูกเนี่ยก็พยายามลดเกร็งแล้วก็พยายามฝึกเดินนะแล้วพยายามแบบน้องก็จะส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพยายามหนีบขาเข้ามาเราต้องพยายามแบบฝึกกายภาพให้ขาเขากลางนะกลางเนี่ยนะครับกลางมีเหตุผลหลายอย่างนะครับ
1: เจ็บไหมครับ
0: เจ็บไหม
1: เจ็บไหม
0: จะเกร็งใช่ไหม
1: แต่ว่ามันรู้สึกเป็นอาการเกร็งและแข็ง
0: ใช่ใช่นะแล้วบางกลุ่มที่มีสะโพกหลุดเนี่ยเวลากลางก็จะเจ็บมากนะแต่น้องเขาไม่มีนะ
1: เพราะน้องไม่ได้เจ็บ
0: เขาไม่ได้เจ็บมากแต่เขาจะเกร็งเฉยๆนะ
1: คร
0: ับ แล้วข้อเท้าก็เกร็งกระตุกนี่จะแบบจะไวก็จะไวมากบางทีเกร็งแข็งเนี่ยไหมกระดกคือเขาควบคุมไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ นะครับก็เรียบร้อยแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดูดีก็ไม่มีอะไรเนี่ย
1: ดู
0: แค่นี
1: ้
0: ดูคร่าวๆนะครับ
1: คุณแม่มีอะไรจะปรึกษาถามคุณหมอเพิ่มเติม
2: ก็อยากถามว่าต่อไปต้องผ่าตัดขาไหมเพราะว่าน้องมีอาการเกร็งอย่างนี้แล้วก็หลังเนี่ยตรงจะดีขึ้นไหมจะต้องเอาเหล็กออกไหมอะไรเงี้ย
1: ค่ะเพราะว่ามีหลายคำถามเหมือนกัน
2: กังวลนะคะ
1: กังวลหลาย
2: ไม่อยากให้ลูกเจ็บ
1: ต้องผ่าอีกไหมหนึ่งนะฮ
2: ะแล้วก็เรื่องขาอยากจะให้เขาดีกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสไหมคะ
0: ใช่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้แน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีความหวังนะเรื่องน้องเดินได้เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะเดินได้ก็อาจจะเดินแล้วมีวอล์กเกอร
1: ์
0: คือพยุงช่วยในการเดินแต่ว่าจะให้เดินเหมือนคนปกติก็คือก็ต้องเรียนให้ทราบตรงๆคืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเดินโดยใช้ประคับประคองก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรากายภาพ
1: ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆ
1: ต้องกายภาพไปเรื่อย
0: ส่วนเรื่องเหล็กที่หลังเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นนะไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามันคือเราเอาออกหรือไม่เอาออกไม่ได้แทบไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นจะมีปัญหาเช่นเหล็กถอเหล็กหลุดเลื่อนหรือว่าสร้างความรำคาญหรือแพ้เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะพุทธนะครับ
1: มันก็ไม่ต้องเอาออก
0: นะครับ
1: จะต้องมีผ่าอีกไหมใช่ไหมแม่ถาม
0: ผ่าที่หลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในตามแผนของเรานะคิดว่าไม่น่ามีนะ
1: ครับ
0: คิดว่าไม่น่ามีแต่อาจจะมีผ่าขาอาจจะมีบ้างในอนาคตซึ่งถ้าเขาเกร็งมากก็อาจจะต้องผ่าแต่ผ่าเล็กๆส่วนใหญ่ผ่าไม่ใหญ่ยกเว้นกรณีที่เรานั้นติดตามนั้นสะโพกเขาเลื่อนหลุดนะแต่ผมคิดว่าคงอาจจะยากแล้วเพราะน้องเขาเริ่มโตแล้วนะถ้าหลุดบางทีเราต้องผ่ากลับเข้าไปในเบ้าใหม
1: ่ในกลุ่มอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรหมอเป็นข้ออะไรฮะสาเหตุ
0: นอกสมองภาวะสมองพิการ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะฮะตัวสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะขาดออกซิเจนในสมองขณะช่วงการคลอดนะซึ่งก็บางทีปัจจัยบางอย่างเราควบคุมได้บางอย่างควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: อาจจะบางครั้งมีภาวะยากบางทีเด็กบางคนคลอดยากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ขาดออกซิเจนนะช่วงนั้นนะฮะออกซิเจนปั๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการขาดเลือดขาดเลือดเสร็จก็เลยทำให้มีปัญหานะครับ
1: ซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นไม่นานเองใช่ไหม
0: ไม่นานแต่มีผลสำคัญมาก
1: มีผลสำคัญมาก
0: นะ
1: ครับงั้นก็ความรุนแรงก็อาจจะต่างกัน
0: ความรุนแรงก็จะถ้าขาดเยอะก็จะรุนแรงเยอะถ้าขาดน้อยก็รุนแรงน้อย
1: ครับ
0: กรณีที่เป็นน้อยมากเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้จะเดินได้เลยบางคนก็เป็นน้อยเดินอยู่ในสังคมปกตินะครับนะฮะสามารถทำงานได้เหมือนคนปกตินะฮะ
1: ครับแล้ววิธีการจะดูแลเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้จะต้องดูแลยังไงถึงจะดี
0: คือจริงๆศัลยแพทย์กระดูกเองเป็นแค่หนึ่งในทีมเองจริงๆแล้วเนี่ยผมจริงๆแล้วหมอที่ดูแลเด็กกลุ่มเนี่ยอย่างน้องเนี่ยไปหลายแผนก
1: ไปไหนบ้างฮะ
2: มีทางสันประสาทแล้วก็ทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางปอดทางหัวใจ
0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนะไปเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: เยอะ
0: ไปบำบัดแล้วมีนักจิตวิทยานักสังคมคือมีหมดเลย
1: อ๋อมีผลกับหลายส่วนของร่างกาย
0: ใช่เพราะการรักษาเด็กกลุ่มนี้เป็นทีมนะ
1: ทีมของศิริราชเรามีครบที่จะดูแลได
0: ้คือหมอก็ดูไปแค่หนึ่งในทีมจริงๆแล้วนะฮะ
1: แล้วถ้าสำหรับพ่อแม่เองหรือคนที่จะดูแลลูกหรือดูแลเด็กที่บ้านเนี่ยครับจะต้องดูแลยังไงต้องให้ความเอาใจใส่ด้านไหนยังไงบ้าง
0: โอ้จริงๆก็ต้องเอาใจใส่ทุกระดับนะละเอียดคือแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาเป็นมากเป็นน้อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นน้อยก็เป็นน้อยก็ลงละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ลงละเอียดเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาอยากจะให้ผู้ป่วยเดินได
1: ้
0: เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือ communication คือหมายความว่า
1: การสื่อสาร
0: สำคัญที่สุด

0: เพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาสมมติอีกหน่อยพอเด็กเขาเริ่มโตเริ่มทำงานเขาต้องรักติดอย่างน้อยสื่อสารอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรอยู่เพราะการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะ
1: ซึ่งน้องพลอยทำได้
0: น้องพลอยก็ทำได้นะเพราะน้องพลอยเขาอยู่ที่เรื่องแต่ตอนนี้พ่อแม่กังวลเรื่องการเดินมากกว่านะครับอันนี้ก็ครับก็อย่างที่ว่าจิตใจสำคัญที่สุดครับก็ส่วนน้องพลอยแม่น้องพลอยถือว่าเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากซึ่งเขามีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อโรคนะครับโรคร้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่เขาก็พยายามสู้ที่สุดนะครับทำทุกอย่างนะครับ
1: ค
0: ือจริงๆเราก็มีบางรายเนี่ยซึ่งเป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยโรคของพิการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็มารักษาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าคนไข้บางส่วนไม่ได้มานัดตามติดตามอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือทั้งด้านครอบครัวด้านกำลังใจเราบางทีมันมีหลายปัจจัยนะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งซึ่งถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเข้ามาอยู่ในสู่ภาวะสังคมนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ
1: นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาการของโรคที่เราเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาการนั้นจะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับมองไปข้างหน้าว่ายังมีสิ่งดีรออยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อสู้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างของที่ศรีราชเนี่ยนะฮะก็ทีมแพทย์ก็ดูแลกันหลายสาขาเหลือเกินที่ช่วยกันอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ตามมาก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิ่งที่น้องพลอยอยากจะให้เป็นหรือคุณแม่อยากจะให้เป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างที่เราพยายามทำอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อะไรก็ตามการยอมรับแล้วก็เข้าใจฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าโรคอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือกำลังใจที่มีมาขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณน้องพลอยอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: มีอาการปวดขาค่ะปวดมาหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีขาบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็เลยมาพบคุณหมอไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขาปวดมาประมาณ3วันแล้วก็มีอาการขาบวมมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบบวมจนเดินไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหม
3: วันนี้คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: พอดีว่ามีอาการปวดขาค่ะหลายวันแล้วก็มีอาการขาบวมขึ้นมาค่ะ
3: ขาบวมแล้วก็ปวดขา
2: ค่ะโดยไม่รู้สาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะ
3: เราไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปทำงานหนักอะไรยังไงยืนนานมีไหม
2: ไม่ค่อยค่ะ
3: ไม่โอ้โหงี้แล้วเราจะตรวจยังไงคุณหมอครับ
4: ขาบวมแล้วขาบวมที่ว่านี่บวมข้างๆเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะทั้งขาม
4: ันบวมยุบๆไหมครับหรือว่าบวมทั้งวันเลย
2: บวมขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: บวมขึ้นเรื่อยๆปวดด้วย
2: ค่ะปวดด้วยค่ะ
4: ไม่ได้ไปนวด
2: ไม่
4: แผนโบราณเปิดประตูลมอะไรอย่างนี้มีไหม
2: ไม่ค่ะ
4: คุณหมอ
3: เดี๋ยวก่อนฮะนวดแผนโบราณเปิดประตูลมนี่คืออะไร
4: ก็ทางหมอนวดนะครับ
3: ครับ
4: ยืนมั้ย
3: ครับ
4: นะครับก็เขาจะกดบริเวณขาหนีบนะครับ
3: ตรงนี้แหละ
4: ก็ใช่ครับกดไปประมาณสักบางคนก็ครึ่งนาทีถึง1นาทีแต่นั้นเขาจะปล่
3: อ
4: ยซึ่งการกดเนี่ยเป็นการกดหลอดเลือดแดงที่ขา
3: ครับ
4: นะครับบางคนเนี่ยกดเนี่ยหมอนวดเนี่ยเขาจะไปกดปุ๊บมันเกิดไปกดหลอดเลือดดำด้วยนะครับทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยอุดตันได้นะเกิดหลอดเลือดอุดตันทั้งขาเลยก็จะเกิดเป็นมีอาการขาบวมได้บางคนเนี่ยริมเลือดก็จะปลิวจากขาไปอุดในปอดนะทำให้มีการเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวครับไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
4: ได้ครับได้ครับ
3: ซึ่งบางทีคนนวดทั่วไปคนติดนวดพูดง่าย
4: ครับ
3: บางทีเขาชอบด้วยซ้ำไปนั่นคือยังไม่เกิดปัญหา
4: ใช่ครับ
3: แต่ worst case จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหา
4: อาจจะเกิดได้
3: อ
4: าจจะเกิดได
3: ้แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกดพลาดไปโดนหลอดเลือดดำ
4: ครับ
3: อาจจะบวมได
4: ้ครับ
3: บางคนนี่ไม่รู้ว่าเกิดจากการนวด
4: ใช่ครับบางคนก็อาจจะเกิด
3: แต่คุณพี่ไม่ได้ไปนวดมา
2: ค่ะไม่ได้ไปนวดค่ะ
3: แล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่ส่ง
4: ผลที่เราเจอได้ก็ในคนอายุน้อยบางทีก็เกิดจากการที่มีสารในตัวของผู้ป่วยเองนะครับลดลงผิดปกติโปรตีนบางตัวในเลือดเนี่ยนะครับที่เจอได้นะหรือพวกเนื้องอกทั้งหลายก็เป็นสาเหตุได้นะครับในบางคนการตั้งครรภ์นะครับมดลูกมันโตขึ้นนะครับไปกดหลอดเลือดดำของขาข้างซ้ายก็ทำให้มีอาการเนี่ยไปได้เช่นกัน
3: อ๋อที่เราสังเกตว่าคนท้องบางรายขาเท้าจะใหญ่จะบวม
4: ใช่ครับใช่อัน
3: นี้เป็นปกติ
4: บางคนก็แค่กดเฉยๆแต่ไม่อุดตันนะครับ
3: แต่คนท้องนี่ต้องบวมทั้งสองข้าง
4: มันจะบวมข้างซ้าย
3: ออกข้างซ้าย
4: บางคนก็บวมสองข้างนะบวมสองข้างนั่นเกิดจากสาเหตุอื่น
3: อ๋อถ้าคนท้องจะข้างซ้าย
4: มักจะบวมข้างซ้าย
3: มากกว่าข้างขวา
4: ใช่ครับเพราะมดลูกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะจะไปกดหลอดเลือดดำข้างซ้าย
3: และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เราต้องตรวจอะไร
4: ต้องหาสาย

0: เหตุนะครับขั้นแรกก่อนก็พิสูจน์ก่อนว่าคนไข้นี้เป็นหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอาการคาร์บอนมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเป็นพวกท่อมเหลืองอุดตันก็ได้หลอดเลือดดำอุดตันก็ได้นะครับหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทำให้ขาบวม
1: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
0: ใช่ครับ
1: มันเกิดจากอะไรครับ
0: พวกนี้ท่อมเหลืองมันก็ลำเลียงน้ำเหลืองนะครับกับขากลับสู่หัวใจเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ถ้ามีการอุดตันหรือไปขวางกั้นมันนะครับก็ทำให้เกิดอาการขาบวมได้
1: แสดงว่าน้ำเหลืองแสดงว่าขาบวมแต่ละเขาเรียกว่าขาบวมเนี่ยมันมีที่มาหลายสาเหต
0: ุจากหลายสาเหต
1: ุเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสาเหต
0: ุใช่ครับบางคนก็เป็นจากโรคหัวใจก็ได้หัวใจมันปั๊มไม่ดีถูกไหมครับเราเลือดกลับไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการขาบวมในเช่นกันนะครับ
1: นะครับทั้งนั้นต้องตรวจแบบ
0: ต้องตรวจอัลตราซาวด์ดู
1: เดี๋ยวต้องเชิญคุณพี่ไปที่เครื่องอัลตราซาวด์เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่
0: เราก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำชั้นลึกนะครับของคนไข้มีริ่มเลือดอุดตันหรือเปล่าขาพอดีคนไข้มาด้วยเรื่องขาข้างซ้ายบวมนะครับเราจะตรวจข้างขวาข้างที่ปกติก่อนถ้าเราดูเห็นหลอดเลือดดำไหมครับ
1: นี่ใช่ไหม
0: ที่กดแฟบอยู่เนี่ยนะครับกด
2: พอกดปั๊บ
0: กดได้สนิทการที่กดได้สนิทก็คือไม่มีริ่มเลือดอยู่ภายในนะครับนั้นขาข้างขวาไม่มีริ่มเลือดนะครับ
1: พอเรากดปั๊บเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยไม่เห็นหลอดเลือดดำ
0: ใช่ครับเห็นแต่หลอดเลือดแดงเต้นอยู่อ
1: ันนี้หลอดเลือดแดง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะพอเปิดปุ๊บจะมีหลอดเลือดดำ
0: ใช่ครับ
1: แล้วฮะนี่คือปกติ
0: ปกติครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีริ่มเลือดในหลอดเลือดดำจะกดแล้ว
0: กดไม่ลง
1: ยังเห็นรอยดำๆของหลอดเลือด
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูขาข้างซ้าย
1: ข้างที่มีปัญหา
0: ข้างที่มีปัญหาน
1: ะครับ
0: อันนี้เราจะสังเกตเห็นมีริ่มเลือดค้างอยู่ภายในนะครับ
1: คือบริเวณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ดิวช่วยชี้โอเคนะครับมีริ่มเลือดอยู่ทำให้เรากดได้ไม่สนิทเห็นไหมครับมีริ่มเลือดอยู
1: ่กดอีกทีนี่กดแล้วเนี่ยยังเห็นอยู
0: ่ปิดไม่สนิทนะครับใช่มีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่นี่คือหลอดเลือดดำแต่ที่เต้นอยู่นี่หลอดเลือดแดง
0: แดงครับ
1: อ๋อผมเห็นภาพ
0: กดไม่สนิทเห็นไหมครับมันมีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่แสดงว่าในหลอดเลือดเวลามันมีริ่มเลือดต่อให้กดยังไงมันก็ยังเห็นเป็นริ่มเลือดอยู
0: ่ใช่ครับมันก็คือไม่สามารถกดได้สนิทนะครับ
1: นี่ก็คือเป็นสาเหตุของคุณพี่เขาที่ทำให้ขาข้างซ้ายของคุณพี่เขา
0: ใช่ครับก็คือมีเลือดอุดตันในหลอดดำชั้นลึกลองดูตำยาวนิดนึงครับเห็นไหมเลือดมันวิ่งได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับ
1: อ๋อ
0: ตัวแดงๆนี่คือเลือดที่วิ่งสังเกตว่ามันจะมีบางส่วนที่มันไม่เห็นสีเต็มทั้งหมดแสดงมีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดปกติมันจะ
0: ต้องเต็มลำ
1: แดงหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือมันเหมือนกับไม่เต็ม
0: มันไม่เต็มลำใช่มันมีริ่มเลือดค้างอยู
1: ่
0: นะครับผมให้คุณเป็นริ่มเลือดอุดตันมาระยะหนึ่งละ
1: ถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นเส้นเลือดอุดตัน
0: เส้
1: นเลือดดำเราจะรักษาคุณพี่ท่านนี้ยังไงครับ
0: ขั้นแรกก็ต้องให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันขยายยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมเพราะริ่มเลือดนี่ไม่มีโอกาสที่จะปลิวเข้าไปอุดในตำแหน่งของเส้นเลือดแดงของปอดทำให้เกิดการหอบเหนื่อยและเสียชีวิตได
1: ้ได้ด้วยนะ
0: ได้ครับต้องรีบให้ยานะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องหาสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดเลือดดำอุดตันเพื่อจะป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อจะมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ยาป้องกันแข็งตัวของเลือดเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับเรื่องของขาถ้านี่มีอาการขาบวมเราต้องมีการพันขาแล้วเปลี่ยนเป็นถุงน่องเพื่อการรักษาคล้ายกับถุงน่องเส้นเลือดขอดคล้ายๆกัน
1: ปรับความดัน
0: ใช่ครับเพื่อลดอาการบวมลงในช่วงแรกเราจะพันขาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถุงน่องเมื่อขามีการลดขนาดลงละนะครับ
1: แต่กลับมาเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
0: ับเดินได้ปกติครับแล้วก็แต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่าง
3: ใช้เวลานานไหมคะ
0: ส่วนใหญ่การรักษาในปกติยาใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับขึ้นกับสาเหตุด้วยครับถ้าสาเหตุนั้นถูกกำจัดได้แล้วก็ให้ระยะเวลาในการให้ยาสั้นแต่ถ้าเกิดสาเหตุนั้นถูกกำจัดไม่ได้นะครับอยู่กับตัวตลอดต้องกินยาค่อนข้างนาน
3: แล้วจะหายเป็นปกติเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าริ่มเลือดหมดนะคุณก็กลับไปมีชีวิตที่ตามปกติ
1: แต่ถ้าเกิดริ่มเลือดหมดแล้วกลับไปแล้วยังไปอยู่ในกิจกรรมแบบเดิมสภาวะแวดล้อมแบบเดิม
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสกลับมาเป็น
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุให้เจอ
0: ใช่ครับก็คืออย่างเช่นคนไข้ที่เคยไปแล้วครั้งนึงเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องให้ยาป้องกันในช่วงที่คนไข้ต้องไปมีความเสี่ยงครั้งใหม่ที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตันได
1: ้
0: เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำครับ
1: นะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณพี่ด้วยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีทธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆวียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจําแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมี

0: สารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็ยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี
1: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เต็มเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตนี่ทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองเนี่ยขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547175จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอ
1: าจารย์ปุ๋ย
2: สวัสดีค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่แหละค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23 และ 24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23-24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อศอกอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
3: เอ็นข้อศอกอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อศอกอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อศอกมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อศอก แต่สาเหตุจริงๆนะจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่า

0: ช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
1: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
0: ่ข้อศอก
1: ด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
0: ้
1: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอมักเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
2: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์ได้ครับแล้วบางทีสอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
2: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
1: เริ่ม
2: มีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
2: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์มิว
1: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับ

0: เช่นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกรงเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
1: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกรงๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
0: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
1: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
0: ครับ
1: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
0: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องใหผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
1: ดีค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงนี้ครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ 1-20 ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
1: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
0: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับพอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
2: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
0: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือ1ก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือ2สาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้
1: อ๋ออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ด้วย
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็อย่างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: อย่างหนึ่งก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสองท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะคะเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่โรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเช่นประสาทแถวข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
1: ิ
0: ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได้พอเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
0: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มือข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมาก
1: ไม่เกรงอย่างนี้นะไม่เกรงใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
1: ๆนี่เหรอ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกรงนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกรง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วเลยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยด์เราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็น จะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยครับเพื่อลดการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นจะได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นๆบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้อง

0: ให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: แต
1: ่
0: ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับ
1: ยกเว้น
0: แต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาและคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์คุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
1: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
1: ็
0: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าบอกให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการ

ทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่นับ

0: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
1: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
0: อืมค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
2: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
0: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
2: ไม่ควรทำคือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัวเช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกําลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่ก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
1: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
0: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
1: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
0: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
0: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆ ก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนัก เป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมอะครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหารสองครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลังสองเช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็

0: 65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่ 1-2 โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงลดแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมเลยที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
2: ท่านมีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค
0: ่
1: ะ
0: ครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์เหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
2: ได้
1: เนา
2: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือน
1: ขออภัยค่ะขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
2: เอาเหรอ
1: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
2: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเดือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะ

0: มีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
0: อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
1: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
0: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
1: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ้ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช็อกคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
0: อืมค่ะใช่ดิฉันเคยกลั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ อันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
2: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ป๋าตอนนี
0: ้
2: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับฝ
0: ัง
2: เข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้นะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
0: หรือ
2: ว
0: ่
2: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับถ้าคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือแบบวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้

0: เป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเก็บเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: คือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะค่ะก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
0: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ปั
1: ๊
0: บแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่ตาเช่นบางคนอ่ะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
0: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพรุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่
1: ม
2: บิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพรุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
0: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับ คิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้ว

0: แล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสัก2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพนิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
0: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปเรียนไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลที่แบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
1: ็
2: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
0: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่

0: เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: อืมค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างนี้กระดกนิ้วเท้าอย่างนี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกาย

ยภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดไอ้ร้อยไหวนะครับโอเคอ่ะตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่7ไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับ5 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายเช
1: ่
2: นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุป

0: กรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
1: ใช่ครับ
0: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
1: มีครับอาจารย์
0: ครับ
1: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
0: ์อะไรอะครับ
1: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
0: ์ตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
1: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
0: ู
1: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
0: ์
1: ทุนมนุษย
0: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่
0: ครับความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆถูกต้องครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ค
1: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วอีกอันหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้
0: นะ
1: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้

0: ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดบอกว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
1: อ
0: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านเกาะเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย์
1: เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บเลยอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็นflat rateนะครับflat rateหรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4 ปี 5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: ครับก็ 250,000
0: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ 1,250,000
1: บาท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อร

0: างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราอาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: น
0: ะอ
1: าจารย์มันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายมัน
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายๆคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้นะดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี่ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะมันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ทเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสอง

0: เนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่อยู่เอง
1: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
1: แบงค์บอก
0: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
1: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
0: ใช่
1: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ฮอปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็เท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
1: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเพื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ จ่าย
0: ที่คุณนั่นแหละ
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่ครับอ๋ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นนะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเออเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
0: ็
1: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
0: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
0: คร
1: ับทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
0: คร
1: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยนะที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
1: ์เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สลิปเงินเดือน
1: สลิปเงินเดือน
0: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
1: ใช่

0: แล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบล็อกเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูมันสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
1: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนวงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะคร
1: ับ
0: หรือว่าคือไม่ว่าจะ
1: หนี้
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: หมอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดนี้ต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

าวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทําให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30ถึง35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโอ้พูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกลับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่า

0: มันไม่ได้ช่วย
1: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณาฆาต
0: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย
0: ่
1: างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
2: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
2: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้าง

0: ือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปัญญาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่
0: ะ
1: คนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อม
0: ัน
1: ต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้าน
1: ะคะ
0: ทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนา
1: ะ
0: อาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับกรุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำกรุณยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทําอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทําอะไรบางอย่าง
1: ค่ะ
0: ที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขา

0: นะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข
1: ้ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าให้ความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค
1: ่
0: ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบและมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือ ก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไงอยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยใหคนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
1: ่
0: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่ แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอและได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ว่าถุงน้ํานะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก่อนว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ีแอนนี่ซุปร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะฮะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มๆหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
5: โ
2: อ้ยอะไร
0: อะไรอ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลาร้ามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
4: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อืมไหนดูดิ
4: ดงดงดง
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดงดูดิ
4: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
4: ง
2: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองปะเนี่ย
4: ไม่ใช่
0: เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: ไปทำอะไรมาเนี่ยแน่
5: เฮ้ยยังเท่าที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
5: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
5: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
1: ทำไมเป็นอย่างน
2: ั้
1: นล่ะ
2: การแปลกๆ
5: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
5: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
1: เดี๋ยว
5: ไ
1: หวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
4: ทรมาน
5: นั่งเอา
2: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
1: นั่งนี
5: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
2: จริงนะ
5: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
4: ้เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วถ้าภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
2: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้น
4: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะ

0: ยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆอาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
2: โ
0: อ้พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยแล้วเนี่ย
3: ที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณน้ำตาล
2: โอ้โห
0: ทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
0: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
1: นี่ไง
3: ชัด
4: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
1: โอ้โห
4: วัว
1: โอ้โห
4: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
1: ควายไง
3: เฮ้ยจริงจริง
2: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
0: พูดอย่างเงี้ยวนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
3: แ
0: ต
3: ่
0: เ
3: ล
0: ย
3: งอนงอนงอนนี่เขาคนนั้นป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อยว่าเขา
1: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
0: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
3: ไปยื่นมือให้กับโรงพยาบาลเหรอที่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
1: เอออธิบายเป็นหน้าๆเลยยังไงที่จะเข้าใจหน่อยฮะ
0: ก็ไม่รู้เศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
1: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
0: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
1: เออเนี่ย
0: แล้ว
1: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามกับแอมออกบ่อยๆนะ
0: โ
1: อ้
0: แล้วจะทำยังไงล่ะ
1: อื
3: มคุณเราใจหายอ่ะ
1: ทำไม
3: อ่ะไอ้วันมันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
2: โอ้ย
3: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
1: เ
3: ห็นกันอยู่ลันลัด
0: อ่ะเดี๋ยว
3: ต้องไปฮะ
0: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
3: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
1: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะเข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าเขาจะรักษาถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาด้วยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
2: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเ
3: ว้ย
2: พึ่งเป็นนี่
4: แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
3: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
4: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงนะ
3: เพิ่งรู้นี
4: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงอ่ะผมและคุณต้องทำยังไง
1: โอ้ย
4: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
1: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
2: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
4: อ่ะผมนี่ไงหล่อลื่น
2: โอ้โ
4: หหล่อลื่นหล่อลื่น
2: ไปยังไงก็ไม่ถูกเลย
3: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
0: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหล่อลื่นเมื่อกี้
2: โอ้ระวัง
3: ทำให้มันต้องอ้วนอีกรอบเลยอ่ะ
2: ไปแล้วโอ้โห
4: มันจะท้องจริง
2: หรอโอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
1: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะพี่พูดจาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้
2: จะเป็นอะไรได้ดี
4: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นน้ำตาลอ้วกนะ
2: อ้าว
1: ไม่ได้
4: จะท้องอีกคน
1: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
3: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
2: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงนี
0: ้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมันจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะ
1: ด้านบนนะครับนี่เวลาที่ตัวปอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
0: ครับ
1: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มพังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
0: อ
1: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมออ
1: าการเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะครับ
0: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข
1: ้อข้อ
0: ข้อมือข้อเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิดๆ
0: บวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุ่ยๆบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมครับลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้มา
1: เจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จุดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย

0: ครับ
1: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
0: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
1: ตัวซัพพอร์ต
0: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้น
1: อา
0: จจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผักผืด
1: เ
0: ข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
1: แล้วก็ดูอาการ
0: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผักผืดตรงนั้นออก
1: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
0: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางละเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึง
1: ครับ
0: การฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียว
0: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
1: เพราะอะไรคุณหมอ
0: แสดงว่าตัวผังผืดเขามันหนามากละ oh. เป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหว mm. นะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
1: ครับ
0: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลง mm. เพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คล้ายๆเป็นด่าง mm. แล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
1: เหมือนลามมาม
0: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
0: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
1: ครับแล้วก็ทำ
0: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
1: ้
0: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
1: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
0: แผลเราห้ามโดนน้ำ
1: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
0: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้าง
1: ทุกวันมันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
0: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
1: ห้ามโดนน้ำเลย
0: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้าง

0: นั้นคุณหมอเขาก็จะมียาลดอาการปวดให้ทาน
1: ครับ
0: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
1: ้พักไปก่อน
0: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
1: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
0: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยโอ้พี
2: ่
1: วันนี้อ่ะแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมารู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: โอ้มีท้องแขนว่าใครบอกเออก็จริงนี่หว่าเห็นพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้วน
1: ี
3: ่ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
2: ่
3: ม
2: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝังแล้วกันเนาะ
3: โอเคนี่ยืดข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
4: ยก
3: ขวดน้ำให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช้า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับปวดมีผลไหมครับจับปวดก้นปวดกลางปวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
4: ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลย
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
4: ได้นะ
1: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: น้ำมันเยอะด้วยนะ

0: าหนึ่งก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
1: ข้างใช่ไหมคะ
0: ใช่อ๋ออันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ข้างอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
2: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
0: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
2: มาโชว์
0: มาก็เป็นกลางแขน
1: แบบนี้
0: แล้วก็หมุนหมุนแขน
1: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี
0: ้ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
0: ก็จะก็ได้
2: ถ้าไหว
0: ใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก
2: ็
0: คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
2: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที
0: ่
2: ในตั้งแต่ไหล่จน
0: ถึงใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
0: แต่
2: ม
0: ัน
2: เฉพาะที่ได้ยังไง
0: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
2: ว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแข็งก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร
0: ้
2: ต้องบริหารไม่มี
1: อันนี้ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
0: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
1: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
0: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
1: ถูกต้องค่ะ
2: บรรดาที่ไหน
1: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรอง
1: สวยที่สวยสวยเลย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ขี้หูใช้ไม้แคะหูจะได้โล่งสบายมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมเรื่องของขี้หูหลายคนคงสงสัยว่าจะเอาออกหรือเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะมีขี้หูใช้ไม้แคะหูทุกวันจะได้โล่งสบายหมอขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม้แคะหูเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะการใช้ไม้แคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายแก้วหูทะลุเลือดออกในรูหูแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุแล้วเนี่ยนะคะจะรักษายากมากเลยค่ะการได้ยินก็จะแย่ลงไปอีกค่ะมาดูความเชื่อถัดมานะคะมีขี้หูใช้คอตตอนบัดปั่นหูออกมาดีกว่าไหมอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะการใช้คอตตอนบัดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขี้หูเนี่ยถูกดันเข้าไปลึกขึ้นอีกค่ะแล้วทำให้เกิดขี้หูตันมากขึ้นได้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเช่นกรณีหลังอาบน้ำเสร็จหรือว่าหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะแนะนำว่าควรที่จะใช้เฉพาะรูหูข้างนอกเท่านั้นค่ะมาดูความเชื่อที่3นะคะมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาขอบอกเลยค่ะว่าไม่ควรทำใส่น้ำเข้าไปในหูเนี่ยนอกจากทำให้หูอื้อแล้วเนี่ยอาจจะทำให้หูติดเชื้อได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในหูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขี้หูพองตัวเปียกชื้นแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดมีขี้หูมีกลิ่นแล้วก็หูอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะมาดูความเชื่อต่อมานะคะเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมหมอขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเครื่องดูดขี้หูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีอันตรายมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการดูดขี้หูออกมาให้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่ซื้อมาเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแรงดันในการดูดเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแก้วหูหรือว่ากระดูกหูก็เป็นได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะขี้หูที่ผลิตออกมานะคะ

จะเคลื่อนที่ออกมาได้เองดังนั้นนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยไว้ได้เลยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องแคะหรือว่าเอาขี้หูออกคนที่ควรเอาขี้หูออกคือคนที่มีปัญหาขี้หูอุดตันค่ะหรือว่ามีขี้หูมากเกินไป

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
2: จิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
2: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเน
1: า
2: ะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อ

0: ชีวิตของเราทั้งหมดเลย
1: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ๋ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
0: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
1: ครับครับ
0: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
1: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
0: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
1: า
0: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
1: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่วิจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
0: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
0: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได้
0: แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆเนี่ยครับอาจารย์จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเนี่ยหาความช่วยเหลือเธอ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีปกติทางร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: เช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเราต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบาย บอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่าโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคตแล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับว่าอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
0: ์อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนา
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
0: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะยังไงคะ
1: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้อง ป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะ ก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง Self Awareness เรื่องของ Mindfulness นะคะ หรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ย ก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้านนิวโรไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: นะครับกิจกรรมบอดี้สแกนเนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัดเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัดเวอร์ชันของ Body Scan นะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรม Body Scan เมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆอีกมั้ยครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย์ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogue เพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่นการที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.edu.th www.mahidon.ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์มั้ยครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสารดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: พี่ว่านะเดี๋ยวนี้บ้านดาวมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
2: พี่หมวยพูดเรื่องโรคซึมเศร้าแบบนี้แสดงว่าไปได้ยินหรือว่าไปอ่านอะไรมาใช่ไหมครับเนี่ย
1: ก็อ่านข่าวทุกวันเนี่ยแหละทราบจากข่าว มีคนเปิดเผยตัวมากขึ้น มีผู้ป่วยโรคนี้บางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือฆ่าตัวตายก็มีนะ
2: และผมเชื่ออีกอย่างนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มันยังน้อยอยู่เวลาคนที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดทำอะไรรุนแรงมีอะไรเครียดเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นความเครียดกดดันของเขาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาผ่านความเสียใจอย่างหนักหรือเปล่าเลยทำให้เกิดโรคนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นคนก็เลยเปิดเผยตัวมากขึ้นครับ
1: ก็เป็นไปได้นะคะอย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเธอเองก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามามากกว่า5ปีปัจจุบันยังรักษาอยู่ด้วยนะน้องบีมยังไม่หายขาดเลย
2: น่าเห็นใจจังเลยนะครับ อย่างเพื่อนผมครับใกล้ชิดเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันครับผม
1: อ๋อดังสงสัยแขกรับเชิญมาเดี๋ยวพี่ไปรับก่อนแล้วกันนะ
2: เพื่อนผมที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
1: เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปรับแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวรอนะรีบกินกาแฟนะแล้วก็ล้างแก้วด้วยอย่าทิ้งไว้นะเดี๋ยวมดขึ้นน้องบีม
2: ผมก็ล้างทุกทีนะครับพี่หมวยคือทำไมโดนว่าทุกที
3: คิดถึง
1: ค่ะสบายดีค่ะพี่แวร์ค่ะแล้วพี่แวร์นะคะ
4: ก็สบายดีนะคะเอ๊ะหรือพี่แวร์ไม่สบาย
1: ไม่รู้สิเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันค่ะเนี่ยน้องบีมรออยู่ข้างใน
4: ค่ะ
1: ค่ะ
4: ไป
1: ค่ะเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับพี่แบโซค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวัสดีครับเข้มแข็งมาก
1: ไม่เจอพี่แบหลายปีแต่พี่แบเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมด้วยค่ะ
4: แต่ละขอบคุณค่ะคุณหมวยก็ยังสวยเหมือนเดิมได้ข่าวว่ามีน้องน้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะเพิ่งจะ8เดือน
4: ก็ต้องโตค่ะใจเย็น
1: ๆต้องเหนื่อยอีกเยอะใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้พี่วายกำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็มีถ่ายละครเป็นหลักนะคะก็ล่าสุดก็มีละครที่เพิ่งออกอากาศจบไปแล้วก็มีเรื่องนึงก็ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการรอออกอากาศ
2: ทำงานในวงงานตามปกตินี่แหละ
4: ใช่ค่ะ
1: ไม่เจอกันแต่ว่าทราบข่าวว่าพี่วายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ
4: อาการดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่เป็นแรกๆมากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยงงๆแล้วก็ทำให้มีปัญหา